0: aspiration, and vowel length. And this may help us hear the difference between these very similar phrases.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างคำจังเชื่อต่อนะคะซึ่งก็มีหลายคำนะคะที่ให้มาเป็นคู่ๆอันแรกเราก็เห็นแล้วนะคะไอศกรีมกับไอศกรีมคำที่สองไนเตรตกับไนเตรตนะคะคำที่สามไมเทรนกับไมเทรนคำที่สี่ keep sticking กับ keep stickingค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่านอกจากจะเมื่อกี้เรียนบอกอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะสเตรสหรือเปล่าเราถึงได้แยกออกอาจารย์ก็บอกมีหลายอย่างนะคะรวมทั้งสเตรสด้วยแล้วก็ความเสียงสั้นยาวของสระด้วยนะคะการออกเสียงอย่างเช่น keep sticking กับ keep sticking เนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่า ตัว s เนี่ยมันไปอยู่ข้างไหนใช่ไหมคะไปอยู่ข้าง keep หรือว่าไปอยู่ข้าง stickนะคะก็เพราะนั้นอันนี้ก็คือจังเชอร์นะคะตัวอย่างซึ่งเราต้องสังเกตให้ดีนะคะไม่งั้นความหมายจะเปลี่ยนคำก็จะสะกดผิด
0: Okay, we're going to move on to another type of connected speech, and this particular feature is assimilation, which simply means two sounds taking on other characteristics. So we have the first sound, which is the assimilated sound.Taking on the characteristics of a second sound, which is the conditioning sound. And we have actually three types of assimilation that can occur in English. The first one is called progressive, where the conditioning sound influences the assimilated sound. So the first soundconditions the second sound, regressive, where the second sound actually conditions the first sound. So the conditioning sound is the second sound. And the third one, which is called coalescent assimilation, here we have two sounds that combine to form something very different, something actually new and different.So these are the three types of assimilation, and I'll give you more examples of each one in just a minute.
1: ค่ะอาจารย์อธิบายถึงเทอมต่อไปนะคะ assimilation นะคะซึ่งภาษาไทยอาจจะเรียกว่าการกลมกลืนเสียงนะคะซึ่งเป็นลักษณะของเสียงเนี่ยนะคะที่จะเอาเก็บเอาลักษณะของเสียงอีกเสียงหนึ่งมานะคะซึ่งจะมีเรียกว่าเป็น assimilated sound หรือ AS กับ conditioning sound นะคะหรือว่า CS ซึ่งจะแบ่งเป็น3แบบนะคะแบบแรกเรียกว่า progressive assimilation นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเสียงที่1นะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2เสียงที่1 conditioning sound จะมีอิทธิพลต่อเสียงที่2ซึ่งเป็น assimilation sound นะคะแล้วก็แบบที่2 regressive assimilation นะคะเสียงที่2นะคะซึ่งเป็น conditioning sound เนี่ยจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะซึ่งเป็น assimilated sound แล้วก็แบบที่3 coalescent assimilation นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าหมายถึงเสียง2เสียงเนี่ยนะคะรวมกันกลืนกันแล้วกลายเป็นเสียงใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูค่ะ
0: โอเค so let's go back to progressive assimilation, which is also sometimes called preservative assimilation, but the more common term is progressive. I think that you actually already know about this, and you teach your students this because this is what happens with plural and past tense endings. And we talked about this also when we talked about consonant sounds. We said that if a word ends with a voiceless sound, that conditions the pronunciation of the plural or past tense endings. So we have, for example, bite, which ends in a voiceless t, plus the s ending for the third person singular, and the pronunciation of the third person singular ending is s.So the t, the voiceless t, conditions the pronunciation of the plural ending. Another example, if we have a voiced sound, as in tag, The S ending is pronounced differently. It's pronounced voiced z instead, so tags. And this is an example, again, of what we call progressive assimilation. One sound conditioning the pronunciation of the second sound.

0: มีอิทธิพลต่อการออกเสียงของเสียงที่2นะคะซึ่งอันนี้จะเราจะเจอกันมากเลยในการลักษณะของ ending ที่เป็น plural หรือว่า past tense นะคะซึ่ง เราก็สอนนักเรียนมาเยอะแล้วนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่น bite นะคะซึ่งถ้าลงท้ายด้วย s นะคะ voiceless เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง sนะคะแล้วหรือว่าคำว่า tag นะคะซึ่งตัวลงท้ายด้วย g เนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อการออกเสียง s มันจะกลายเป็นเสียงเป็น voice z ไปนะคะค่ะ
1: We find in contractions with the verb to be specifically with is so notice the difference in the pronunciation of the apostrophe s whether it follows a voicelessconsonant as in the first three examples. It's exciting. Pat's late. Jack's happy. Or in the second instance where it follows a voiced sound and gets pronounced as z instead. Carl's waiting. He's nervous. Sam's relaxing. This is an example of progressive assimilation with contractions in English.
0: ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะของ progressive assimilation นะคะในตารางนั้นทางซ้ายมือนะคะจะตัว s นั้นจะตามหลัง voiceless sound นะคะซึ่งก็จะออกเสียงเป็น s นะคะ it's pat's jack's นะคะส่วนทางขวามือนะคะตารางทางขวามือนั้นจะตามหลัง voiced นะคะก็จะออก z นะคะอย่างเช่น cows he'sSam's.
1: Okay, let's look at the next type of assimilation. Again, two sounds becoming more similar because one sound conditions the other. But in this case, it's the opposite. It's the second sound that conditions the first sound. And that's why we call this regressive or anticipatory assimilation. This is very common also in English. ButIt's something that even many native speakers are unaware of because they do this relatively automatically when they pronounce words. Let's take the example of the word grandfather or the more colloquial form grandpa, grandpa. You notice it's spelled G-R-A-N-D-P-A. But again here, the law of economy is operating. When I pronounce that word, I normally pronounce itGrandpa, as if it were spelled G-R-A-M-P-A, grandpa, grandpa. And what is happening here is that that final P in pa is conditioning the way that I pronounce the N-D consonant cluster. I'm making it more similar to the P, because remember that P is a bilabial consonant, and so is M.That makes it very easy. All I need to do is close my lips and I pronounce both m and p at the same time, grandpa. Another example, pancake. I don't normally pronounce the word like that. It's spelled P-A-N-C-A-K-E, but I pronounce it with the velar consonant n instead of the alveolar consonant n.Because it's closer to the position where K is produced. K, remember, is a velar consonant. So I say pancake, pancake, pancake.
0: ค่ะ แบบที่สองนะคะเรียกว่า regressive assimilation นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยเสียงที่สองนะคะจะมีอิทธิพลต่อเสียงแรกนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่า grandpa นะคะเสียงที่สองคือ pa ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะมีอิทธิพลต่อการออกเสียงตัวแรก grand เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะออกเสียงเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นคือเพอเนี่ยมันเป็นไบเลเบลนะคะคอนโซนันเป็นพยัญชนะเหมือนกันกับเพอเมอใช่ไหมคะเพราะนั้นแกรนพาเนี่ยเราก็จะออกเสียงเป็นเหมือนกับมีเมออยู่ตรงกลางนะคะแทนที่จะแกรนพาก็เป็นแกรนพาแกรนพาค่ะนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่สองนะคะแพนเค้กอันนี้ก็เหมือนกันตัวเคนะคะก็เป็นเปลี่ยนเสียงนะคะคำทำให้ตัว n เนี่ยค่ะ

0: ของแผ่นเนี่ยออกเสียงเป็นวิโอลานะคะก็เป็นแทนที่จะเป็นแพนเค้กก็เป็นแพนเค้กแพนเค้กแพนเค้ก
1: The second sound influencing the first sound. One of the things that we find in English is thatWhen we make something negative, we use the negative prefix in, but sometimes we also use im, or ear, or ill. And you may be wondered, why is English so complicated? Why is it sometimes in, sometimes im, sometimes ear, sometimes ill? And the answer is, this has to do with regressive assimilation. Insignificant, indecent, invalid, but we say instead of impossible, we say impossible. Why? Because the P in possible is influencing the sound of the negative prefix, and it's easier to say M because M and P are produced in the same region with both lips together, bilabial, right?Irreproachable, illogical, just an example of regressive assimilation. Another example, a final nasal consonant is often conditioned by the consonant that follows it. So although we write in pain, I'm in pain, I hurt my elbow,Right? I'm in pain, but I don't really pronounce it like that. What I really say is an M instead of an N, again, because of the P that's influencing the pronunciation of the nasal consonant. So I would say, I'm in pain, in pain, in pain, in pain. Not in pain, but in pain. Or she lives in Canada, in Canada.Again, the k is influencing the prefix, the preposition in, and it's pronounced ing instead of in. And finally, en garde, same thing there. The g, which is velar, is influencing the pronunciation of the preposition on.
0: ค่ะก็เป็นตัวอย่างของ regressive assimilation ต่อนะคะอาจารย์บอกว่า regressive assimilation เนี่ยจะมีมากในแล้วก็เป็นเหตุผลนะคะที่อธิบายการนำ prefix ที่เป็น negative เนี่ยมาเติมข้างหน้านะคะพวกเราที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็บอกทำไมมีเยอะแยะนักนะคะ negative prefix จะมีทั้ง i n i m i r i l นะคะแล้วก็เราก็จำไม่ค่อยจะได้ว่าตัวไหนใช้กับอะไรนะคะอาจารย์บอกว่าถ้ายึดหลัก regressive assimilationเนี่ยก็จะง่ายนะคะเพราะว่าตัวคำที่มาข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกนะคะว่า negative prefix นั้นควรจะใช้เป็น im หรือ in หรือ ir หรือ il นะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างสามคำแรกก็ไม่มีปัญหานะคะ insignificant indecent กับ invalid นะคะแต่ว่าพอมาถึง impossible ทำไมถึงเปลี่ยนจาก in เป็น im ก็เพราะ p ใช่ไหมคะตัว p เนี่ยนะคะเป็น bilabial consonant ซึ่ง ออกเสียงในอวัยวะในปากเนี่ย เสียงเดียวกับ mใช่ไหมคะมพะนะคะเพราะฉะนั้นก็ข้างหน้าแทนที่จะเป็น in ก็เลยเปลี่ยนเป็น im นะคะก็จะเป็น impossible นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะ reproachable ตรงนั้นก็เหมือนกันขึ้นต้นด้วย r ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเป็น r นะคะจะได้ออกเสียงตามกันไปได้ irreproachable นะคะแล้วก็ทำนองเดียวกันกับ logical นะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย l ใช่ไหมคะ negative prefix ก็เลยเปลี่ยนให้เป็น il ซึ่งจะออกเสียงตามกันไปได้เป็น illogical นะคะอันนั้นก็คือ regressive assimilation ซึ่งเกิดขึ้นมากใน negative prefix นะคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือ nasal consonants นะคะซึ่งมักจะ เป็นตัวที่จะมีอิทธิพลต่ ตัวที่คำที่ตามมานะคะอย่างเช่น in เนี่ยค่ะคำว่า in คำว่า on เนี่ยนะคะเมื่อมาต่อกับคำ อีกคำหนึ่งนะคะอย่างเช่น in pain นะคะก็เช่นเดียวกัน p เนี่ยนะคะ p bilabial consonant ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ออกเสียงว่า in pain แต่จะออกเสียงเป็นimpain มันก็มีเป็นตัว m นะคะ impain นะคะเพื่อให้ออกเสียง p เนี่ยไป

0: กันไปได้นะคะ in pain นะคะแล้วก็ in Canada นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ in ตรงนั้นก็กลายเป็นอะไรฮะเป็น in นะคะ in Canada นะคะไม่ใช่ in Canada นะคะแล้วก็ในทำนองเดียวกัน on guard ก็กลายเป็น on guard on guard นะคะเป็นเป็นเงอะนะคะค่ะ
1: In very rapid speech, sometimes the two sounds become identical because it just gets too difficult to pronounce all those consonants. So, for example, in the example, Swiss chalet, s-sh-sh-sh, I drop the S and I simply say Swiss chalet, Swiss chalet, Swiss chalet. So the S disappears and I pronounce the sh sound in an elongated fashion. Same thing with his shoes. Again, I get rid of the z sound and I pronounce the sh longer. So I might say his shoes, his shoes, his shoes are black, or his shoes are dirty, right? Final T or D plus PK or BG. Instead of good boy, good boy, that's very difficult to say. I might just say, he's a good boy, good boy. Especially if I'm talking to my dog. Oh, you're a good boy, you're such a good boy, right? Good girl, not good girl, but in rapid speech, just good girl. At peace, I'm finally at peace. At peace, right? Or pet kitten, the T gets dropped and we simply say pet kitten, pet kitten, pet kitten. These are more examples of regressive assimilation in an extreme form here.
0: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ regressive assimilation นะคะอาจารย์บอกว่าในเป็นเกิดในกรณีที่เสียงสองเสียงนี้ใกล้เคียงกันมากนะคะก็เลย เสียงก็จะกลืนกลมกลืนกันไปเลยนะคะอย่างตัวแรกนะคะตัวอย่าง Swiss Chalet นะคะก็จะไม่ออกเสียงเช่นนี้แต่ออกเสียงกลืนกันไปเลยเป็น Swiss Chalet Swiss Chaletนะคะ s หายไปนะคะแล้วก็ his shoes ก็จะเป็น his shoes นะคะค่ะเหมือนกับ s ของ his เนี่ยหายไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ถ้าลงท้ายคำแรกลงท้ายด้วย t หรือว่า d นะคะเมื่อมารวมกับตัวคำหลังนะคะซึ่งขึ้นต้นด้วย p k หรือว่า b g นะคะเสียงท้ายของคำแรกเนี่ยเดอเนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่น good boy นะคะก็จะออกเสียงเป็น good boy นะคะเดอหายไปนะคะแล้วก็ good girl ก็เป็น good girl นะคะแล้วก็ at peace ก็จะเป็น at peace นะคะออกเสียงแอแล้วก็ t นี่หายไป at peace นะคะแล้วก็ pet kitten ก็จะเป็นpet kitten pet kitten นะคะก็ t ตรง pet ก็หายไปเหมือนกันนะคะค่ะ
1: excellent our final form of assimilation where two sounds create a third sound this is called coalescent assimilation so basically we have sound a plus sound b creating a newSound C.
0: ค่ะอีกคำหนึ่งนะคะอีกเทอมหนึ่ง coalescent assimilation นะคะอันนี้ก็คือลักษณะของคำสองเสียงนะคะทำให้เกิดเสียงที่สามค่ะเสียง A เสียง B กลายเป็นเสียง C ค่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะ
1: And the most frequent example of coalescent assimilation is one that we call palatalization. You remember when we talked about the articulatory organs, we talked about the soft palate versus the hard palate. These are sounds that are produced in the hard palate area of the oral cavity, and they occur when an alveolar consonant is followed by y, which pulls the tongue further back in the mouth.
0: ค่ะ collagen assimilation เนี่ยนะคะตัวอย่างก็เป็นคำที่เกิดในเพดานแข็งนะคะ hard palate นะคะซึ่งจะเป็นเสียงจากปมเหงือกนะคะเมื่อตามด้วยเยอะนะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างค่ะ
1: So some examples if we have plus y the sound that's produced the new sound that's produced is sh so issue or he's coming this year not this year but coalescent assimilation makes the sound sh so this year z plus y creates the sound zh pleasure or does your mother know t plus y with coalescent assimilation produces ch the affricate sound ch stature or is that your dog ch is that your dog s plus y creates a new sound ch he hates your guts she lets you do your thing d plus y produces the new sound through the process of coalescent assimilation of j procedure or would you mind moving not would you but would you mind moving and the last one z plus a y produces j she needs your help needs your advice these are all examples of coalescent assimilation and particularly the type of coalescent assimilation that we call palatalization
0: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะที่อธิบายเมื่อกี้ coalescent assimilation นะคะคือเมื่อเสียงหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ตามด้วยเยอะเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะตามตารางนะคะอย่างตัวแรกออกเสียงนะคะแล้วก็ตามในเยอะก็กลายเป็น sh นะคะอย่างเช่น is นะคะหรือ this year นะคะz นะคะตามในเยอะก็จะเป็น pleasure อย่างเช่น pleasure นะคะt ตามในเยอะก็จะเป็น stature แล้วก็ ts นะคะเมื่อตามในเยอะก็จะเป็นเชนะคะ he has the guts นะคะแล้วก็ the นะคะเมื่อตามในเยอะก็จะเป็น j procedure นะคะแล้วก็ the set นะคะเมื่อตามในเยอะก็เป็น j เหมือนกัน she needs the help ค่ะ
1: those are all a little bit difficult okay two moreprocesses of connected speech. I know this is a lot of information. Let's talk about something very nice, deletion, where we get rid of something to make pronunciation easier. So deletion is simply the loss of a sound. Here are some examples that you may already know. We have what's called a disappearing T in English, which occurs usually in intervocalic clusters of NT. So in American English, we don't usually say winter, we say winner. Or the city in Canada, Toronto, usually the T disappears. Oh, I'm going to visit Toronto next week. Enter. Please enter the room. Enter the room, not enter, But in American English, enter.

0: or mantle, mantle. These are all examples from American English of deletion. Here's another example of disappearing T and disappearing D as well. Restless, restless. East side, east side. Wild boar, wild boar. Or blind man, blind man. So the D or the T disappear to make the pronunciation of the word easier.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะก็เป็น deletion นะก็คือการลดเสียงหายไปนะคะตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่และจะเป็น T นะคะที่หายไปนะคะโดยเฉพาะที่ลงท้ายที่เป็น NT นะคะก็จะคงไว้แต่ N นะคะอย่างเช่น winter ก็เราก็จะไม่ออกเสียงไงก็เป็น winter นะคะหรือว่า Toronto นะคะก็จะไม่ออกเสียง T ชัดนะคะก็เป็น Toronto นะคะแล้วก็Enter ก็เป็น Enter Mantle Mantle นะคะ T หายไปค่ะแล้วก็ส่วน อีกอันหนึ่งนะคะ T กับ D นะคะในคำที่เป็นคำสองคำรวมกันนะคะอย่างเช่น restless นะคะ T ตรงกลางไม่มีเลยนะคะหายไปเวลาออกเสียงนะคะหรือว่า east side ก็จะเป็น east sideนะคะทีหายเหมือนกันwild boar ก็จะเป็นนะคะไม่มีดีนะคะ wild boar แล้วก็ blind man ก็จะเป็น blind man blind man นะคะดหายไปค่ะ
0: We can also delete vowels so in process called syncope which is a medial vowel disappearing we typically instead of the word chocolate pronounce it chocolate chocolate instead of saying different we say different different
2: different
0: different
2: different
0: different instead of evening most of these you're familiar with I think right we say evening evening or instead of interesting we sayInteresting. Interesting. Interesting. Interesting. So here the vowel disappears. This is another example of deletion. Unstressed vowels with N, L, P, T, or R. Not tonight, but tonight. Tonight. Not police, but police. Please call the police. I have a problem.I suppose so, suppose, suppose,
3: suppose,
0: and there's going to be a parade tomorrow, parade. These are examples of vowels disappearing, another example of deletion. And finally, disappearing R. We don't typically say February, we say February, February.The R is not pronounced. Governor,
3: governor.
0: Rather than governor. Temperature,
3: temperature.
0: Not temperature.
3: Temperature.
0: Surprise,
3: surprise,
0: not surprise.
3: Surprise.
0: So these are examples of disappearing R. Another example of deletion. You may be wondered why people say these words.In this way. This is an example of where spelling can sometimes lead us astray.
1: Yeah. ค่ะ ตัวอย่างของ deletion นะคะ เพิ่มนะคะ ก็อันแรกอาจารย์เรียกว่า syncope นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็น่าจะคุ้นเคยกันใช่ไหมคะ ได้ยินบ่อยๆ คือสระเนี่ยหายไปนะคะ สระตัวกลางเนี่ยหายไป อย่างเช่น chocolateนะไอตัว COO เนี่ยหายไปก็เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะ different ก็เป็น different different นะคะ evening ก็เป็น evening interesting ก็เป็น interesting interesting นะคะ แล้วก็อีกตัวอย่างนึงนะคะก็เป็นพวก NLPTR พวกเนี้ยนะคะเมื่อมี vowel ประกอบกับคำกับตัวพยัญชนะพวกนี้นะคะสระนั้นก็จะหายไปนะคะไม่ออกเสียงนะคะอย่าง tonight ก็เป็น tonight police ก็เป็น police suppose ก็เป็น supposeparade ก็เป็น parade นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่ง disappearing r นะคะ r ที่อยู่กลางคำนะคะเป็นคำหลายๆพยางค์เนี่ยก็จะหายไปนะคะอย่างเช่นเราก็คิดว่าเราออกเสียงถูกนะคะ February นะคะไม่ใช่นะคะก็เป็น February r ไม่มีนะคะใน bro นะคะ February แล้วก็ governor ก็เป็น governor ค่ะTemperature ก็เป็น temperature นะคะไม่มี r นะคะ surprise ก็เป็น surprise ค่ะ surprise
0: some more examples of deletion disappearing v in the preposition of before a word beginning with a consonantSo instead of lots of money, lots of money. It's a waste of time, waste of time. I have tons of homework, tons of homework. So the F disappears. Also, we can have H or the in pronouns.Disappear, and this happens all the time in English. It's actually a very important thing to know about connected speech in English. Instead of ask him, ask him. Tell her, tell her. Help them, help them. So disappearing pronoun forms, the consonants at the beginning of pronoun forms disappear.In English, and this is another example of deletion in connected speech.
1: ค่ะ ตัวอย่างของ deletion ต่อนะคะ อันแรกก็เป็น v เนี่ยนะคะเมื่อคือในคำว่า of เนี่ยค่ะนะคะจะหายไปนะคะ v นะคะอย่างเช่นคำว่า loss of money ก็จะเป็นแค่ว่าLoss of money นะคะ F ไม่ออกเสียงนะคะหรือ waste of time ก็เป็น waste of time นะคะแล้วก็ tons of homework ก็เป็น tons of homework ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัว H นะคะแล้วก็ตัว the นะคะนะเสียงเนี่ยนะคะจะหายไปนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ใน pronoun นะคะคำ pronoun ซึ่งเมื่อมาต่ออย่างเช่นต่อ verb นะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยนะคะก็จะหายไปอย่างเช่น ask him นะคะ h หายไปนะคะ
0: two last examples of deletion one includes the loss of initial syllable in a word like because where we say cause or about where we simply say bout or aroundwhere we might simply say round. And this happens probably more in conversational English. Or the loss of an unstressed vowel following initial p, t, or k, as in potato, tomorrow, career. So these are extreme examples of deletion.
1: ค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ deletion ตัวอย่างแรกนะคะ appendix นั้นส่วนใหญ่จะเกิดในภาษาพูดนะคะอย่างเช่น because เนี่ยก็ออกเสียงแต่ cause นะคะ about ก็เป็น about around ก็เป็น round นะคะแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือ per ter ker นะคะซึ่งเมื่อใช้คำพวกนี้ขึ้นต้นเนี่ยนะคะตัวสระก็จะหายไปอย่างเช่น potatoแทนที่จะเป็น potato นะคะ potato tomorrow ก็เป็น tomorrow
0: very important however in everything we've just learned to stress that these are tendencies only they don't always happen but they happen more often than not so the degree of deletion that occurs is going to depend on the speaker on the dialect of English, as we learned, for example, with intrusive R, and also on the context. Is it formal?

0: formal? Is it informal? Is it among friends? Is it with your boss or some other superior? So the degree of deletion will depend on all of these factors.
1: ค่ะอาจารย์ตอนหน้าก็สรุปว่านะคะการลดเสียงพวกนี้นะคะหรือว่าวิธีการทั้งหลายที่เป็น connected speech เนี่ยเป็นแค่ tendencies คือเป็นแนวโน้มที่ภาษาพูดที่เขาใช้กันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับdialect ด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดนั้นมีสถานะอะไรพูดกับใครในสถานะอะไรนะคะคือการจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยนะคะหรือว่าอย่างเช่นAmerican English กับ British English ก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่น intrusive R เป็นต้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ยเราคือเราทราบไว้นะคะว่าเป็นลักษณะนี้แต่ว่าอาจารย์ก็เตือนว่าก็ต้องระวังด้วยว่าเมื่อเรารู้จักการออกเสียงลักษณะนี้แล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการสะกดเนี่ยอาจจะเผลอผิดไปเพราะว่าเราไปลดรูปลดเสียงในการออกเสียงนะคะแต่จริงๆในการเขียนนี่ยังเป็นเขียนปกตินะคะค่ะ just one question Donna I'm wondering whether you know when we learn all about this spoken you know the deletion this connected speech the techniques of connected speech is it essential for us you know as a non-native speaker to try to you know speak that way or just you know to learn to know how you speak in order to understand
0: yeah excellent question I think it's much more important for listening comprehension than it is for spoken production if you pronounce everything and don't use connected speech you will be understood by the native speaker but if you don't understand these processes you may have trouble understanding the native speaker who uses these in his or her speech and we do that all the time that's why it's difficult to understand native speakers speaking English because you haven't learned about these phenomena before
1: ค่ะที่ฉันก็ถามอาจารย์ดอนน่านะคะว่าเราเรียนรู้วิธีการพูดลักษณะนี้นะคะ connected speech นะคะพวกเทคนิค deletion อะไรต่ออะไรนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพูดให้เหมือนเขาไหมนะคะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้พวกนี้เนี่ยสำคัญสำหรับการที่เราจะฟังมากกว่าทักษะการฟังของเราเพื่อที่จะฟังเจ้าของภาษาให้เข้าใจนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะมากกว่าที่จะไปพูดเรียนแบบเขาเต็มที่นะคะอันนั้นไม่จำเป็นค่ะ
0: โอเค let's move on and skip the next slide because we're running out of time and I want to make sure that we have time to talk about all of the processes so let's talk next about epenthesis which is our final process of connected speech and epenthesis is when we add a vowel or a consonant to make the pronunciationof a particular word easier. The examples on the slide, instead of nuclear, many people pronounce the word nuclear by adding a U to break up the cluster. Or sometimes we add an additional consonant when we pronounce the word warmth, we add a P to make it easier to pronounce.In responsibility, we add a T, responsibility. And this often occurs with the addition of morphological endings. So this is epenthesis, adding an additional vowel or consonant to make the pronunciation of the word easier.
1: ค่ะ epenthesis ก็คือนะคะการเพิ่มสระหรือว่าพยัญชนะนะคะลงไปในการออกเสียงเพื่อให้ออกเสียงคำนั้นให้ง่ายขึ้นนะคะ อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่า nuclear นะคะก็เหมือนกับเพิ่มตัว u เข้าไปก็เป็น nuclear ออกเสียงไม่ค่อยได้
0: nuclear
2: ก็จบ
0: Nuclear.
1: Yeah, nuclear. I find it more difficult adding them.
0: I do too, but many people do it. Other examples of epenthesis include using schwa, the vowel sound schwa, to break up clusters with s. That's why when we produce the third person singular, classes, we insert the vowel sound. Buzzes, britches, judges. Or in past tense endings, we insert schwa because it's too difficult to pronounce T and D together. So we say padded, granted, graded, branded. These are also examples of epenthesis used in grammatical endings in English.
1: ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งของ epenthesis ก็คือการออกเสียง grammatical ending ซึ่งหมายถึงออกเสียงที่เป็นพวก plural หรือว่าเป็น past tense นะคะก็ใช้ตัว schwa เนี่ยค่ะจำได้ใช่ไหมคะออกเสียงนะคะอย่างเช่นว่า classes เนี่ยนะคะก็จะเป็น classes ใช่ไหมคะ buzzes นะคะ bridges หรือว่า judges ส่วนอีกอันนึงนะคะถ้าลงท้ายด้วย ed เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็อย่างเช่น padded นะคะ granted graded branded ค่ะ
0: Sometimes also we add additional consonants to make the pronunciation easier. So prince, we add a T, prince. Comfort, we sometimes add a P, comfort, comfort, right? And it might be very difficult to hear the difference between someday my prince will come and someday my prince will come. Most native speakers produce these exactly the same.
1: ค่ะอีกลักษณะหนึ่งของ epenthesis นะคะก็คือว่าออกเสียงเหมือนกับเพิ่มตัวพยัญชนะเข้าไปนะคะอย่างเช่นคำว่า prince ที่แปลว่าเจ้าชายนะคะเหมือนกับเพิ่มตัว t เข้าไปนะคะเป็น prince นะคะ comfort ก็เหมือนกับเพิ่มตัว p เข้าไปหลัง m นะคะเป็น comfort ค่ะซึ่งจะให้แยกเสียงยากเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะ
0: One thing that very often happens with non-native speakers, especially speakers who come from a language that has restricted clustering, and Thai is an example of that, is that they use epenthesis as a strategy to break up difficult to pronounce words. So, for example, the word English can be difficult for many students to pronounce, and instead they may say English or English. English, adding a vowel sound in between the difficult consonant cluster. Of course, this is not correct, but this is something that very often non-native speakers do. And it may be a very, very hard habit for students to break. Another example, school. When I work with Spanish speakers, they usually say a school, a school. Or United States, United States. Those are examples of epenthesis by students, which is not a good strategy, but they use it to break up difficult to pronounce words.
1: ค่ะ epenthesis นี่นะคะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษนี่นะคะก็อาจจะนำมาใช้เพื่อที่จะช่วยให้การออกเสียงคำง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่า English นี่นะคะก็อาจจะออกเสียงเป็น Englishใช่ไหมคะแล้วก็หรือว่าอย่างคำว่า school เนี่ยอาจารย์บอกว่าคน Spanish ก็ออกเสียงเป็น a school นะคะเหมือนกับมีอยู่ข้างหน้านะคะแต่อันนั้นของเราคนไทยนี่ไม่คงไม่มีนะคะอย่างนั้นแต่ก็น่าสนใจที่จะศึกษานะคะว่าเราเอา epenthesis มาใช้ไหมเพื่อที่ช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษออกเสียงคำอะไรให้ง่ายขึ้นนะคะอาจารย์ลองไปดูนะคะว่านักเรียนของอาจารย์ออกเสียงยังไง
0: So let's look at some of the challenges for students in terms

0: terms of the pronunciation related to connected speech features. Here are some of the problems. Very often, classroom teachers don't use connected speech in their own classroom speech. They over-articulate to make English easier for the learner to understand. But this means that the learners won't understand native speaker English. So that's the first problem. Another problem is listening materials. Sometimes the taped materials that you use in the classroom are over-articulated. They don't have connected speech features. Again, that will make it difficult for students to understand real spoken English. That means that the language learner develops strategies that are based on English that is not authentically spoken. So they arrive at false conclusions or false premises. And when they encounter authentic native speaker discourse, they're often very, very shocked to find that native speakers don't speak the way that their teachers taught them to speak English. So this is a mismatch between the classroom English and real or authentic English.
1: ค่ะ อาจารย์ก็กล่าวถึงปัญหานะคะของผู้เรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือความแตกต่างระหว่าง classroom English กับreal หรือว่า authentic spoken English นะคะอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะครูที่สอนเนี่ยมักจะไม่ใช้ connected speech นะคะจะ over articulate คือว่าจะออกพยายามออกเสียงให้ชัดนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้เสียงนั้นจริงๆนะคะก็เลยกลายไปว่านักเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนรู้ว่า real หรือว่า authentic spoken English เนี่ยออกเสียงอย่างไรนะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงนอกจากครูแล้วเนี่ยพวก listening materials นะคะวัสดุเอกสารที่ใช้ช่วยในการสอนนี่ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็น over articulate เหมือนกันซึ่งทำให้การออกมันชัดเกินไปนะคะมันไม่ real มันไม่เหมือนจริงนะคะเราก็ไม่ปรากฏในห้องเรียนนะคะเรียนรู้แบบหนึ่งแต่พอใน classroom language ใช่ไหมคะ classroom English แต่พอออกไปจริงๆไปเจอเจ้าของภาษาจริงๆพูดก็เลยอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะ shocked นะคะคือก็จะตกใจว่าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะคำก็เรียงกันต่อกันไปหมดเลยนะคะลดเสียงหายไปบ้างทำเสียงใหม่ออกมาบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งถ้าเราไม่เรียนรู้ซะก่อนนี้เราก็จะไปเจอสถานการณ์จริงเราก็จะไม่เข้าใจที่เขาพูดค่ะ
0: What this means is that the language outside of the classroom will seem very unfamiliar and extremely fast to the students. They won't be able to hear the difference between words because they haven't been taught how words are connected. And that's why it's extremely important for you as teachers to be aware of connected speech features and to help your students understand how English runs its words together. So basically, students who don't receive any instruction or exposure to authentic discourse are going to have a very rude awakening when they try to understand native speaker speech in natural communicative situations.
1: อาจารย์ก็บอกว่าภาษาอย่างที่บอกค่ะภาษาในห้องเรียนกับภาษาที่ไปพบในสถานการณ์จริงเนี่ยนะคะวิธีการพูดเนี่ยต่างกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเราในฐานะเป็นผู้สอนเนี่ยเราควรจะสอนนักเรียนของเราเนี่ยให้รู้ว่าคำเนี่ยนะคะ how words are connected นะคะในภาษาพูดคือ connected speech นั่นเองนะคะเชื่อมต่อกันอย่างไรนะคะลดรูปอย่างไรนะคะเสียงเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ตามสภาพความเป็นจริงตามสถานการณ์จริงนะคะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะต้องไปเผชิญกับสถานการณ์จริงแล้วก็อาจจะทำให้เข้าใจยากขึ้นหรือว่าเรียนรู้ช้านะคะ
0: Okay. Let's end with one last slide. We're running a little bit late here, so I don't think we'll have time to finish everything in your handout, but I wanted to look at the way that people really speak in English. This is kind of a joke, but I think it represents a very, very nice example of the way that words run together in English. So we're going to look at a conversation between two men who are fishing in a stream and talking to each other. Maybe you can tell me what they're really saying. So the first one says, "Hiya, Mac." "Hello, Mac." "Hello, buddy." "Hello, buddy." Tell me what the next word or the next phrase means. "Been here long?" "Been here long?" "Been here long?" Any ideas? This is
1: have
0: reduced
1: you been here long?
0: Speech. Have you been here long? Very good. Couple hours. Couple hours.
1: A couple of hours.
0: A couple of hours. Catching any?
2: Catching any?
0: They're talking about fish.
2: Yeah, right.
1: Mm-hmm. Right. Catching any fish?
0: Are you catching any fish?
2: Are you catching
0: got a few.
2: Any fish? How about you?
1: I've got a few.
0: I got a few. Kind are they?
2: What kind are they?
0: What kind are they? Uh-huh. These are two fish now, bass and carp. Bass and carp. Right? Mm-hmm. Any size to them? Any size to them? He's saying, are they very big? Any size to them? Are they very big? Couple of pounds. Couple of pounds.
1: A couple of pounds.
0: Couple of pounds, uh-huh. Hitting hard? This might be difficult. Are the fish biting? So are they hitting the bait? Hitting hard? Are they hitting very hard? Are the fish biting very quickly? Sort of like. Sort of, right? What you using? What you using? What you using? What are you
1: using
0: for bait? What you using? What are you using for bait? Gob of worms. I put a picture for you. It's a bunch of worms, a gob of worms, right? Fishing on the bottom? Fishing on the bottom? Are you fishing on the bottom of the stream? Are you fishing on the bottom? Right on the bottom. Precisely, exactly on the bottom. What's drinking? What's drinking? What are you?
1: What are you drinking?
0: Drinking, and he's drinking bourbon, whiskey, jug of Jim Beam. That's a type of whiskey, right? I gotta go. I gotta go. I've got to go, right?
1: Oh, yeah.
0: Bye. I gotta go. Too bad. Too bad.
1: Too bad. Yeah.
0: See you around. See you around. Around, right? Yeah, take it easy. Take it easy.
1: Take it easy.
0: Good luck.
1: Good luck.
0: This is a joke, but I think it also shows us how English is really spoken, especially in informal contexts. So I hope that you have a better idea of connected speech in English, some of the rules of connected speech, and you have a better understanding of why connected speech is important, especially for listening comprehension.
1: ค่ะตัวอย่างที่อาจารย์ยกมานะคะนักตกปลาสองคนพูดกันเราฟังแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นภาษาพูดนะคะที่คนอเมริกันพูดจริงๆซึ่งเราควรจะรู้จักไว้นะคะจะได้ฟังออกว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะซึ่งอาจารย์บอกจะช่วยมากในทักษะการฟังของเราอย่างที่บอกนะคะเน้นว่าเพื่อทักษะการฟังนะคะไม่ได้เพื่อทักษะการพูดเราคงไม่จำเป็นที่ต้องไปพูดให้เหมือนเขาทุกอย่างนะคะค่ะ
0: Thank you very much for your attention today, and I'll look forward to talking to you next time about stress and rhythm of English.
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเรื่อง connected speech แค่นี้นะคะคราวหน้าเราจะพบกันในหัวข้อเรื่อง stress นะคะกับ rhythm ค่ะ thank you very much Professor Donna Brington thank you everybody สวัสดีค่ะ
0: see you all next time right see you around

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู
1: ่
0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
5: อาชูอาชูอาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: ฮะแย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
4: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: สวัสดีค่ะคุณครูผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ยังคงเป็นการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้คุณครูก็ได้รับชมคลิปเทคนิคการสอนแล้วก็การใช้สื่อเล่าเรื่องวรรณคดีนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสื่อเกมกิจกรรมที่จะนำไปสู่การสอนวรรณคดีให้มีชีวิตเช่นกันค่ะซึ่งเราก็ได้พบกับวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะก็จะมีอาจารย์ปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะ
0: อาจารย์ออมค่ะ
2: สวัสดีคุณครูค่ะ
0: และอาจารย์มะลินะคะซึ่งกิจกรรมและสื่อต่างๆที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็มี3กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมเธอคือใครกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมหน้ากากซ่อนกลค่ะและกิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรมรู้ไหมใครหลอกค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาชมกิจกรรมแรกกันเลยนะคะคุณครูกิจกรรมเธอคือใครนะคะเป็นกิจกรรมที่เราได้รูปแบบการทำกิจกรรมมาจากรายการแฟนพันธุ์แท้นั่นเองค่ะเป็นการทายคุณสมบัติตัวละครนะคะซึ่งตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวละครเอกของเรื่องหรือตัว

0: นะคะคุณครูก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เกมนั้นสนุกแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะการที่จะทำกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็ทำชุดตัวละครให้ครบ5ชุดนะคะหรือตามที่คุณครูจะสอนในเรื่องนั้นๆค่ะว่าจะให้เล่นกี่ตัวละครนั่นเองนะคะซึ่ง1ตัวละครเนี่ยคุณครูจะทำคุณสมบัติ5ข้อด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องเลือกตัวละครเอกหรือตัวละครสำคัญนะคะเรามาชมวิธีการสาธิตกันเลยไหมคะว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง
1: ดีเลยค่ะ
0: ก่อนอื่นเราก็จะบทบาทสมมุติค่ะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันค่ะอาจารย์ปุ้ยก็จะเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1นะคะอาจารย์ออมเป็นผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2ค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็คือเราเตรียมคุณสมบัติตัวละครไว้เป็น4ให้เลือกด้วยกันนะคะเราจะเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะก่อนอื่นหาผู้ชนะโดยการเป่ายิงฉุบก่อนค่ะใครชนะคะ
1: อาจารย์ปุ้ยค่ะ
0: อาจารย์ปุ้ยชนะนะคะเลือกสีอะไรดีคะ
2: สีฟ้าค่ะ
0: สีฟ้านะคะคุณสมบัติสีฟ้ามาแล้วค่ะเราจะให้อาจารย์ปุ้ยนะคะที่ชนะได้มีสิทธิ์ได้เลือกคุณสมบัติค่ะหมายเลข1ถึงหมายเลข5อย่าลืมเขียนคำตอบนะคะลงในกระดานที่เราเตรียมมาให้นะคะว่าน่าจะเป็นตัวละครใดค่ะเลือกหมายเลขใดดีคะ
2: อยากได้เกรด4นะคะต้องเลือกหมายเลข4ค่ะ
0: หมายเลข4ใช่มั้ยคะคุณสมบัติหมายเลข4ดูดีๆนะคะแล้วตั้งใจวิเคราะห์ดีๆนะคะหมายเลข4คุณสมบัติมีอยู่ว่าเป่ามนต์สะกดให้ผู้คนหลับไหลค่ะอีกครั้งนึงนะคะเป่าสะกดให้ผู้คนหลับไหลค่ะคิดดีๆนะคะคิดว่าเป็นตัวละครใดคะจากวรรณคดีที่เรียนมาเนี่ยป.4 ป.5 ป.6 คิดว่าเป็นตัวละครใดค่ะลองคิดดูจากคุณสมบัตินะคะเสร็จแล้วได้ชูคำตอบได้เลยค่ะอย่าลืมอธิบายเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมจึงตอบตัวละครนี้ค่ะ
2: ขอตอบเลยนะคะ
0: ตอบว่า
2: พระอภัยมณีค่ะ
0: พระอภัยมณีทำไมตอบพระอภัยมณีคะ
2: พระอภัยมณีมีเหตุผลนะคะเนื่องจากว่าพระอภัยมณีมีมนต์สะกดโดยเฉพาะมนต์เป่าปีนะคะทำให้คนเนี่ยหลับไหลทำมาแล้วนะคะจากเนื้อเรื่องนั้นเรียนได้เรียนไปนะคะ
0: ตอนที่เป่าให้นางยักษ์หลับใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: การอธิบายน่าสนใจมากเลยนะคะพระอภัยมณีเนี่ยมีปีที่จะทำให้คนหลับไหลด้วยการเป่าปีนะคะแต่ว่าคำตอบนี้ยังไม่ใช่นะคะถ้าการเปิดคุณสมบัติเนี่ยยิ่งเปิดมากคะแนนยิ่งจะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีค่ะมาเป็นอาจารย์ออมได้เลือกเปิดค่ะเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ออมนะคะเลือกหมายเลขใดดีคะ
1: ช่วงนี้ค่าแอร์เยอะมากเลยนะคะขอประหยัดไฟเบอร์5แล้วกันค่ะ
0: เบอร์5ประหยัดไฟเลยนะคะคุณสมบัติเบอร์5แทนน่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นมั้ยคะยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
1: ่เออยาก
0: ครั้งนึงนะคะยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
1: ่คิดว่าเป็นวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะลองว่าถ้าเราเป็นเด็กๆเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นอะไรนะคะ
0: ค่อยคิดนะคะถ้าตอบข้อนี้ถูกจะได้4คะแนนเลยนะคะพยายามอย่าให้เปิดเยอะนะคะน่าจะเป็นใครลองทบทวนคุณสมบัติที่ผ่านมาด้วยนะคะ
1: คำตอบนะคิดเล่นๆนะคะไปนั่งในใจนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นพระสังแน่นอนค่ะทำไมถึงคิดว่าเป็นพระสังนั่นแหละคะก็เพราะว่านะคะพระสังนี่มีแม่เลี้ยงนะคะเป็นนางพันธุรัตน์นางพันธุรัตน์นี่ไม่ใช่ยักษ์ธรรมดานะคะเป็นยักษ์ที่มีวิชาอาคมด้วยสอนมนนะคะเรียกปลาให้พระสังเพราะฉะนั้นก็น่าจะสอนกล้องยานะคะมีกล้องยาให้พระสังด้วยคิดว่ายากล้องเป่ามนเนี่ยสังทองนั่นแหละค่ะพระสังต้องถูกแน่นอนค่ะ
0: จากเรื่องอะไรคะพระสัง
1: สังทองนั่นเองนะคะ
0: มีแม่เลี้ยงเป็นยักษ์ยักษ์ก็น่าจะมีวิชาอาคมมากมายใช่ไหมคะ
1: ใช่ยักษ์กล้องนี่น่าจะพระสัง
0: ก็เลยเป็นพระสังนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่จะได้คะแนนไปไหมคะที่ผิดค่ะ
1: โอ้เสียดาย
0: เสียดายมากยังตกเป็นของอาจารย์ปุ้ยยังมีโอกาสได้ตอบนะคะตอบให้ดีนะคะใครจะคว้าคะแนนไปได้อาจารย์ปุ้ยเลือกหมายเลขใดดีคะ
2: ถ้าจะชนะต้องหมายเลขหนึ่งค่ะอาจารย์มะลิ
0: หมายเลขหนึ่ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สอบได้ที่หนึ่งด้วยนะคะโอเคค่ะคุณสมบัติหมายเลขหนึ่ง

0: แห่งเมืองบาดาลอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าแห่งเมืองบาดาลคิดว่าเป็นใครคะอย่าลืมทวนคุณสมบัติข้อ4ข้อ5ด้วยนะคะเจ้าแห่งเมืองบาดาลค่ะคำตอบน่าจะเป็น
1: เจ้าแห่งเมืองบาดาลมีคนเดียวค่ะตอนนี้คือชาละวันค่ะ
0: ชาละวัน
1: จากเรื่องไกลทองค่ะ
0: ชาละวันเป็นคนหรือเปล่าคะ
1: เป็นจระเข้ค่ะ
0: จระเข้
1: ทีนี้มันมีคำสำคัญที่อาจารย์มะลิอ่านไปก็คือคำว่าบาดาลซึ่งแปลว่าใต้น้ำก็เลยนึกถึงชาละวันและล่าคนนี้เลยค่ะ
0: โอ้โหจากเรื่อง
1: ไกลทองนะคะ
0: เป็นจระเข้ต้องมีเมืองมีบ้านอยู่ใต้น้ำแน่นอนใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็น่าจะมีมนต์สะกดเพราะว่าสามารถที่จะใช้มนต์สะกดหรือเปล่าคะที่จะลักพาตัวนางตะเภาทองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส
1: ุ
0: ดยอดมากเลยนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะมีความรู้วรรณคดีแล้วก็นิทานต่างๆหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ยังเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ
1: โอ้โหยังผิดอยู่อาจารย์อ๋อง
0: ตอนนี้เหลือ2ป้ายซึ่งจะเหลือแค่2คะแนนนะคะ อาจารย์อ๋องต้องตอบให้ได้แล้วล่ะค่ะเลือกหมายเลขใดดีคะหมายเลข2และหมายเลข3ค่ะ
2: เพื่อให้ครบองค์ทางพระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเป็นหมายเลข3ค่ะ
0: หมายเลข3อาจารย์อ๋องนี่สายบุญหรือเปล่าคะ
2: สายบุญค่ะ
0: นะคะหมายเลข3โอ้โหมาแบบนี้นะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้อีกครั้งนึงนะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้คุณครูคิดว่าเป็นใครคะลองทายกันมานะคะอาจารย์ออมคะ
2: ลองให้เดี๋ยวลองวิเคราะห์ก่อนเนาะมีกายสีม่วงอ่อนนี่คิดถึงพระสัตตรุษนะคะในรามเกียรติ์เพราะว่ามีรูปกายสีม่วงแต่ว่าพระสัตตรุษไม่น่าจะปากขบและในตาจระเข้นะคะอาจจะเป็นตระกูลยักษ์ก็ได้แต่ถ้าเป็นยักษ์นี่ทศกัณฐ์ต้องปากแสแยะนะคะแต่ถ้าปากขบในตาจระเข้ขอตอบเลยดีกว่าค่ะ
0: มีความรู้เรื่องปากของตัวละครในวรรณคดีนะคะตอบว่า
2: น่าจะเป็นไมยราบคนนี้คนเดียวเลยค่ะ
0: เขียน
2: ไมยราบนะคะ
0: ใช้พอ
2: เลยใช้พอพานสะกด
0: ใช้บอใบไม้ได้ไหมคะจันออ
2: กถ้าใช้บอใบไม้จะกลายเป็นพืชชนิดหนึ่งทันทีเลยนะต้นไมยราบที่ขึ้นอยู่ข้างทางนะคะ
0: มากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูอย่าลืมแทรกหรืออธิบายการสะกดนะคะเพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนชื่อตัวละครที่ยากๆได้ถูกต้องด้วยนะคะคำตอบที่อาจารย์ออมตอบมาว่าไมยราบคำตอบก็คือถูกต้องค
2: ่
0: ะโอ
2: ้
0: โหได้2คะแนนนะคะเรามาดูคุณสมบัติที่เหลือค่ะในข้อที่2ก็คือฝันว่าไวยวิกจะครองเม
2: ื
0: อง
2: ชัดเลยนะคะฟันธงนะคะ
0: ไวยวิกจะครองเมืองหลังจากที่คุณครูทำกิจกรรมเธอคือใครไปแล้วนะคะคุณครูก็สรุปบทเรียนสรุปเนื้อหาจากการเล่นกิจกรรมนี้นะคะอธิบายจากลักษณะตัวละครที่ครูนำมานะคะซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถจดจำลักษณะตัวละครได้อย่างดีนะคะเรามาสรุปเนื้อหากันไหมคะว่าคุณสมบัติที่นำมาเนี่ยมันตรงกับตัวละครที่เฉลยไปหรือเปล่านะคะคุณครูสามารถอธิบายเนื้อเรื่องแทรกเข้าไปด้วยถูกไหมคะอันนี้ก็จะทำให้ทบทวนได้ทั้งตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ตัวละครไมยราบเนี่ยเป็นตอนที่นักเรียนชั้นป.6ได้เรียนใช่ไหมคะรามเกียรติ์ตอนศึกไมยราบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะคุณสมบัติแรกเจ้าแห่งเมืองบาดาลเจ้าแห่งเมืองบาดาลคุณครูอธิบายเพิ่มเติมไปเลยค่ะทำไมเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาลมายราบเนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองบาดาลถูกไหมคะก็ให้คุณสมบัติตรงนี้มาข้อที่2ค่ะอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นึงขึ้นฝันว่าไวยวิกจะครองเมืองมายราบเนี่ยฝันว่าไวยวิกจะมาครองเมืองก็เลยคิดจะฆ่าไวยวิก
2: กำจัดซะเลย
0: กำจัดยังไงคะอาจารย์อองคะ
2: ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะให้นางพิรากวนไปตักน้ำใส่กระทะต้มไวยวิกค่ะ
0: ต้มพร้อมใครคะเนี่ย
2: ต้มพร้อมพระรามเลยนะคะ
0: ทำกระทะเดียวต้มได้2ตัวเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคค่ะต่อมาค่ะคุณสมบัติข้อที่3คุณสมบัติข้อนี้ถ้าเปิดตั้งแต่แรกนี่น่าจะได้คะแนนเยอะนะคะมีกายสีม่วงอ่อนปากขบในตาจระเข้อันนี้จะเป็นลักษณะเด่นของยักษ์ไมยราบเลยนะคะเพราะว
2: ่
0: ายักษ์เนี่ยมีหลายตนมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายักษ์ไมยราบเนี่ยก็เป็นยักษ์ตัวนึงที่มีสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนจดจำตัวละครได้ด้วยนะคะคุณสมบัติข้อที่4ค่ะ เป่ามนต์สะกดให้ผู้คนหลับไหลเราจะพูดรวมไปกับข้อ5เลยนะคะก็คือยากล้องช่วยล่องหนไปทุกที
2: ่
0: อันนี้เป็นเหตุการณ์ยังไงคะอาจารย์ออม
2: ก็จะมีตอนนึงนะคะที่มายาราบเนาะมีกล้องยาวิเศษนะคะเวลาที่เป่ากล้องยาไปแล้วเนี่ยทำให้นะทั้งคนทั้งลิงนี่หลับไปหมดเลยนะก็เลยถือโอกาสนี้แหละลักพาพระรามนะคะออกมาจากพระพลาได้
0: ด้วยวิธีการที่ล่องหนได้แล้วก็มีมนต์สะกดทำให้ถ้าใครจำได้ในคลิปแรกนะคะเราจะพูดถึงตอนที่ เราเล่นหุ่นชักเล่าเรื่องใช่ไหมคะที่มายาราบเนี่ยสามารถลักพาตัวพระรามออกมาได
2: ้ไปยังเมืองบาดาลเลยนะคะ
0: อันนี้ก็คือลักษณะที่คุณครูอธิบายสรุปในเรื่องของคุณสมบัติตัวละครจากกิจกรรมเธอคือใครนะคะต่อไปเราจะมาลองแนะวิธีการเลือกคุณสมบัติตัวละครไหมคะว่าเรามีวิธีการเลือกยังไงคะอาจารย์ปุ้ยคะ
1: ค่ะสำหรับการเลือกนะคะทำประโยชน์คุณสมบัติในกิจกรรมนี้นะคะอันดับแรกค่ะเราต้องเลือกตัวละครนะคะจากวรรณคดีจากเรื่องหรือว่าตอนที่เราสอนใช่ไหมคะอาจารย์มณี
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เราจะใช้ตัวละครเอกหรือว่าตัวละครที่มีบทบาทสำคัญที่เป็นตัวดำเนินเรื่องในวรรณคดีนั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็อันที่3สำคัญมากค่ะก็คือต้องเลือกคำสำคัญจากจุดเด่นของตัวละครค่ะ
0: การ
1: ทำคุณสมบัติ
0: ใช่ค่ะการที่เราเลือกตัวละครเอกหรือตัวละครที่สำคัญในการที่ทำให้เรื่องดำเนินไปเพราะว่าการทำเกมคุณสมบัติของเราเนี่ยเราก็จำกัดว่าเรามีคุณสมบัติ5ข้อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวละครที่สำคัญเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกคำสำคัญมาทำคุณสมบัติได้นะคะแต่ว่าการเลือกมาเนี้ย1คำ1คุณสมบัติก็จะเป็น1ข้อในแถบประโยคถูกมั้ยคะแต่ข้อควรระวังนะคะคุณครูห้ามใช้คำสำคัญที่เป็นการชี้ชัดเกินไปว่าเป็นตัวละครใดนะคะ
2: อย่างยังไงคะ
0: นักเรียนก็ใช่ตรงเกินไปนักเรียนจะได้คิดน้อยหรือตอบได้เร็วเกินไปอันนี้ก็จะไม่ได้ทบทวนมากนะคะอย่างเช่นบอกว่าอ้วนหัวล้านเนี่ยเป็นคนสุพรรณแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าเป็น
1: คุณช้าง
2: อย่างนี้ไม่ได้เล่นอะไรกันต่อเลยนะคะเกมก็จะจบเร็วนะคะ
1: การที่ไม่ได้คิดวิเคราะห์
0: โอเคเรามาดูตัวอย่างสักหน่อยไหมคะว่าแนวทางการเลือกคุณสมบัติตัวละครเนี่ยเราทำยังไงนะคะอันนี้เป็นใครคะ
2: มัจฉานุ
0: มัจฉานุนะคะซึ่งคุณครูสังเกตเลยค่ะว่า5ข้อนี้เราจะเลือกคุณสมบัติที่เป็น1ประเด็นนะ1คำสำคัญในการทำแถบประโยคคุณสมบัติ5ข้อข้อที่1ก็จะเป็นลูกบุญธรรมของยักษ์มายาราชเห็นไหมคะประเด็นเดียวข้อที่2มีพ่อเนี่ยหาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่1ประเด็นข้อที่3เฝ้าด่านเมืองบาดาลเห็นไหมคะข้อที่4สู้กับพ่อของตัวเองนะคะนี่ก็คือ
2: ถ้าใครเปิดข้อ4นี้น่าจะตอบได้เลยนะคะ
0: ถูกต้องค่ะและข้อ5ก็คือบอกทางไปเมืองบาดาลแก่หนุมานถูกไหมคะใน5ข้อนี้ก็จะเป็นประเด็นที่1ประเด็น1แถบประโยคคุณสมบัตินะคะสังเกตว่าเราไม่เลือกคุณสมบัติข้อ1มาค่ะเราจะไม่บอกว่ามีหางเป็นปลา
2: โอ้นี่ชัดเน
0: า
2: ะ
0: แบบนี้อาจจะเดาว่าไม่เป็นนางสุพรรณมัจฉาก็เป็นมัจฉานุซึ่งอาจจะต้องไม่ได้คิดต่อไปถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการอธิบายว่ามัจฉานุเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องและในตอนที่คุณครูสอนในระดับชั้นนั้นถูกไหมคะบุตรบุญธรรมของยักษ์มายาราชทำไมเป็นบุตรบุญธรรมได้คะอาจารย์ออม
2: นะคะมัจฉานุเนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าเป็นลูกของนางสุพรรณมัจฉานะคะนางสุพรรณมัจฉานี่ก็จะเป็นลูกสาวทศกัณฐ์นะคะพอดีว่าเขาเรียกว่าไปท้องนะคะไปตั้งท้องกับหนุมานค่ะไม่อยากให้พ่อรู้นะคะก็เลยไปแอบสำรอกนะคะมัจฉานุนะคะ
0: สำรอก
2: ก็คือการคลอดออกมาทางปากนั่นเองแล้วไปทิ้งมัจฉานุไว้ริมทะเลไม่อยากให้พ่อรู้ว่ามีอะไรบางอย่างกับหนุมานนะคะแล้วตั้งท้องมาเดี๋ยวพ่อจะว่าเอาเพราะเป็นสัตว์ประชากาศของพ่อนะคะไม่กล้าบอกพ่อหลังจากที่ทิ้งมัจฉานุไว้ริมทะเลแล้วมายาราบนี่แหละค่ะเก็บมัจฉานุมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมค่ะ
0: นี่คือสอนข้อดีว่าต่อให้เป็นยักษ์แต่ก็ยังมีจิตใจเมตตาก็คือเห็นเด็กทารกถูกทิ้งไว
2: ้ก็มานะคะมาเลี้ยงแต่ไว้ใช้งานอยู่เดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะ
0: มาดูคุณสมบัติข้อต่อมาค่ะบิดาเก่งกล้าหาวเป็นดาวเดือนหาวเป็นดาวเดือนนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ตอบข้อนี้ถ้าเปิดข้อนี้ได้ก็น่าจะตอบได้ว่าเป็น
2: มัจฉานุนะคะ
0: บิดาก็คือ
2: หนุมานนั่นเองนะคะ
0: ซึ่งเป็นพ่อของมัจฉานุนะคะ อันนี้ข้อ3ค่ะประจำการเฝ้าด่านเมืองบาดาลอันนี้น่าจะโยงกับข้อ1ก็คือหลังจากที่เก็บมาเลี้ยงก็นำมาเป็นลูก
2: มอบหมายหน้าที่
0: ก็มอบหมายหน้าที่สำคัญให้ก็คือเฝ้าด่านทางเข้าเมืองบาดาลเป็นด่าน
2: สักบัวนะคะ
0: เป็นด่านสักบัวและข้อ4

0: ค่ะเข้าต่อตีสู้รบกับพ่อตนอันนี้เราเห็นในคลิปที่หนึ่งเราทำหุ่น
1: อาจารย์มาริกับอาจารย์ปุ้ยแสดงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: สู้กันซึ่งเป็นการสู้รบโดยไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันถูกไหมคะคุณครูก็ทบทวนเนื้อหาไปด้วยได้แนะเส้นทางไปเมืองบาดาลแก่วานรนะคะในที่นี้ก็คือวานรหมายถึงหนุมานนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตอนที่แนะไม่ได้บอกโดยตรงถูกไหมคะอาจารย์ออมบอกว่า
1: บิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่ควรเร่งพินิจพิสดูก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญนะคะให้ตีความเอาเองไม่กล้าบอกตรงๆเพราะว่าเกรงใจมายราบนะคะถ้าบอกนี่จะกลายเป็นความอกตัญญูทันทีนะเลยต้องพูดทางอ้อมให้หนุมานตีความนะคะแล้วก็หนุมานก็ทายได้เลยด้วยความเก่งนะคะ
0: การเลือกตัวละครมาแล้วก็มีเหตุผลในการอธิบายเนื้อหาให้นักเรียนแล้วก็แทรกคุณธรรมจริยธรรมแทรกการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยไหมคะโอเคอีกสักหนึ่งตัวละครแล้วกันนะคะอาจารย์
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นนางพิรากวนนะคะซึ่งตัวละครนี้ไม่ค่อยคุ้นชื่อกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีบทบาทสำคัญในตอนศึกมัยรา
1: เป็นตัวแปรเลยนะคะ
0: เป็นตัวแปรสำคัญไม่ว่าจะเป็นทำให้หนุมานเนี่ยสามารถเข้าเมืองบาดาลทำให้หนุมานรู้ที่ซ่อนดวงใจของมัยราถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราเลือกมาแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราดึงตัวละครสำคัญที่ทำให้เรื่องนั้นดำเนินไปถูกไหมคะอันนี้เป็นตัวละครสำคัญนะคะใน 1-5 ข้อนี้เราก็เลือกมาก็คือ 1. ทำหน้าที่ตักน้ำใส่กระทะใหญ่ต้มพระรามสังเกตว่าเราไม่เขียนยาวยืดเยื้อพยายามให้อยู่ใน1ประโยคถูกไหมคะตักน้ำใส่กระทะใหญ่ต้มพระรามแต่ว่าต้มลูกของตัวเองไปด้วย
1: มันเจ็บปวดมากๆเลยนะคะ
0: สงสารมากๆเลยค่ะบอกที่ซ่อนดวงใจมายราบแก่หนุมานอันนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญของเรื่องเพราะว่าข้าไม่ตายสักทีใช่ไหมคะข้ามายราบต่อสู้ยังไงก็ไม่ตายทำไมจึงไม่ตายก็ถามนางพิรากวนทำไมไม่ตายล่ะก็เลยบอกว่า
1: หัวใจไม่ได้อยู่กับตัวกับมายราบนะคะแต่อยู่ในกล่องนะคะแล้วก็หัวใจไปอยู่ในรูปของแมลงผู้ในกล่องที่อยู่บนภูเขานะคะ
0: ทำให้เป็นเหตุให้หนุมานรู้ที่ซ่อนแล้วก็ฆ่ามายราบได้นั่นเองนะคะข้อ3ข้อ4เนี้ยเป็นบอกความสัมพันธ์นะคะระหว่างมายราบนะคะพี่สาวของมายราบแสดงว่านางพิรากวนเนี่ยเป็นพี่สาวของมายราบเราก็จะรู้ลำดับเนื้อหาที่มาที่ไปของตัวละครถูกไหมคะเป็นแม่ของไวยวิก อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าทำไมนางพิรากวนเนี่ยถึงได้เข้าไปช่วยเหลือถูกไหมคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นพี่สาวของมายราบแต่กลับไปช่วยฝ่ายศัตรูเพราะว่าเกิดยื่นหมูยื่นแมวกันอันนี้คุณครูอาจจะแทรกสำนวนไปได้อีกถูกไหมคะอันนี้น่าสนใจค่ะแล้วข้อ5อันนี้ก็เป็นตอนที่ทำให้หนุมานเข้าไปยังเมืองบาดาลได้ก็คือใช้สบายช่วยวานรเข้าเมืองบาดาลถูกไหมคะทำยังไงคะอาจารย์ออมคะ
1: ตอนนี้ก็เป็นไหวพริบของหนุมานอีกแล้วนะคะแปลงเป็นใยบัวไปนางพิรากวนเข้าไปนะทีนี้มันก็ต้องผ่านด่านเหมือนตอนนี้เรากักตัวใช่ไหมคะมันก็จะมีด่านนะคะ
0: ด่านตรวจ
1: นางพิรากวนเนี่ยก็ไปชั่งน้ำหนักปรากฏว่าน้ำหนักเกินพิกัดค่ะนะทหารก็สงสัยว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแต่ว่าหนุมานสอนพิรากวนมาดีบอกว่าถ้าทหารถามอย่างนี้ให้ตอบว่าตาช่างมันพังแล้วมันเก่ามันโบราณเดี๋ยวไปเชื่ออะไรกับตาช่างนะคะพอพูดแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะทหารหลงเชื่อค่ะทั้งหนุมานแล้วก็พิรากวนก็เลยเข้าไปช่วยพระรามได้สำเร็จนั่นเองค่ะ
0: มากเลยนะคะอันนี้คุณครูก็จะได้ตัวอย่างวิธีการเลือกคุณสมบัติตัวละครนะคะในการเล่นเกมเธอคือใครนั่นเองค่ะได้ทบทวนหลายเรื่องเลยนะคะเรามาต่อที่กิจกรรมที่2กันเลยไหมคะในกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรม
1: หน้ากากซ่อนกลค่ะ
0: ทำไมเรียกหน้ากากซ่อนกลนะคะหน้ากากซ่อนกลนี้เราก็จะใช้หน้ากากตัวละครมาทำกิจกรรมค่ะซึ่งคุณครูก็เตรียมหน้ากากตัวละครเนี่ยคละกันทุกตัวเลยค่ะในเรื่องค
1: ่ะ
0: นักเรียนจะได้รู้ได้ว่าตัวละครในเรื่องนั้นมีใครบ้างนะคะการทำกิจกรรมหน้ากากซ่อนกลเนี่ยเราก็อาจจะเลือกจากเรื่องที่นักเรียนเรียนในระดับชั้นนั้นๆ นะคะป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยคุณครูก็เลือกมาทำกิจกรรมนี้ได้นะคะและกิจกรรมนี้คุณครูต้องใช้บทร้อยกรองนะคะซึ่งบทร้อยกรองเนี่ยเรานำจากเรื่องมาไหมคะ
1: นะคะถ้ามีจุดเด่นนะสำคัญก็มาจากเรื่องได้แต่ถ้าเรื่องนั้นนะรู้สึกว่ามันยากคำศัพท์ยากเกินไปแล้วก็อาจจะมาแต่งใหม่ก็ได้นะคะ
0: ก็ใช้ความสามารถด้านการพิณิพนธ์อีกแล้วนะคะหรือถ้าคุณครูไม่ไหวจริงๆก็ปรับเป็นร้อยแก้วได้นะคะอันนี้ก็ใช้ร้อยแก้วในการทำกิจกรรมนี้ได้เช่นกันนะคะ การทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเริ่มจากให้คุณครูนะคะอ่านกลอนค่ะ
1: อ
0: ่านกลอนที่เตรียมมานะคะและให้นักเรียน
1: คิดวิเคราะห์
0: คิดวิเคราะห์โดยการทำเป็นกลุ่มนะคะคุณครูคิดวิเคราะห์โดยการเลือกหยิบหน้ากากเนี่ยให้ตรงกับตัวละครที่คุณครูอ่านกลอน
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ช่วยกันวิเคราะห์จากเนื้อหาในบทร้อยกรองว่าหมายถึงตัวละครใดอันนี้ก็จะช่วยในการคิดได้มากขึ้นนะคะเราลองมาเล่นกันดูไหมคะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไง
1: เริ่มเลยค่ะ
0: เราก็จะให้อาจารย์ออมเนี่ยบทบาทสมมติเป็นคุณครูอันนี้จะเป็นคุณครูนะคะลืมค่ะเป็นครูแล้วก็จะให้คุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นนักเรียนนะคะเป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะอันนี้ต้องฟังกลอนให้ดีแล้วก็จับคำสำคัญน่าจะเป็นใครนะคะ
1: เป็นใครเป็นคนพูดบทนี้นะคะ
0: ใครเป็นคนพูดอันนี้เจอในข้อสอบบ่อยๆใช่ไหมคะว่าเป็นคำพูดของใครนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะแอบตื่นเต้นเล็กๆค่ะ
0: ต
1: ื่
0: นเต้นนะคะอ
1: ัน
0: นี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วมาฟังกลอนกันก่อนนะคะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวจริงๆคุณครูอาจจะให้ฟังสัก 2-3 ครั้งก็ได้นะคะอ้าวจากกลอนที่อ่านไปเมื่อกี้คิดว่าเป็นตัวละครใดคะลองคิดวิเคราะห์ดูก่อนน่าจะเป็นใครหยิบหน้ากากขึ้นมาใส่ได้เลยนะคะนักเรียนก็จะแข่งขันกันนะคะโดยช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เมื่อมั่นใจแล้วก็จะหยิบหน้ากากมาสวมนะคะอ่ะอาจารย์ปุ้ยเลือกมาแล้วอาจารย์ออมก็เลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มจากอาจารย์ออมก่อนค่ะหยิบใครมาคะ
1: หยิบนางวันทองขึ้นมาค่ะ
0: นางวันทองเลือกจากลักษณะหน้าไทยๆเป็นผู้หญิงไทยๆใช่ไหมคะทำไมเลือกนางวันทองคะวิเคราะห์จากอะไรคะ
1: ถ้าลองไปนั่งในใจเด็กเนี่ยคิดว่าจะต้องมีเด็กที่เลือกนางวันทองแน่นอนเพราะว่าคำแรกบอกว่าแม่รักลูกนะคะขึ้นชื่อว่าแม่นี่หยิบวันทองเลยไม่ต้องคิดอะไรค่ะคิดว่าน่าจะเป็นคำพูดของแม่ค่ะ
0: น่าสนใจนะคะ
1: เพราะมีคำว่าแม่อยู่หยิบเลยค่ะ
0: คิดได้ดีค่ะลองดูของอาจารย์ปุ้ยหยิบหน้ากากใครมาคะ
2: พลายงามค่ะ
0: พลายงาม
2: ใช่ค่ะ
0: หน้าตาหล่อแล้วเอาการ
2: เพราะว่านะคะมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งมันจะมีคำว่าแม่ก็จริงนะคะอาจารย์ออมอาจารย์มะลิแต่มันจะมีวักทองอยู่ค่ะจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแสดงว่าคนนี้จะต้องพูดบทนี้แน่นอนค่ะไม่ใช่แม่แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นจึงเลือกพลายงามค่ะ
0: พลายงามใช่ไหมคะ
1: คนที่จะจากแม่ไปก็ต้องเป็นลูกอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตาแล้วเราพลาดแล้วค่ะ
0: อาจารย์ออมนี่เห็นกลอนขึ้นต้นมานี่เดาเลยว่าเห็นคำว่าแม
1: ่ก็เลยหยิบวันทอง
0: ไม่รู้ว่าใครถูกนะคะเป็นไปได้ทั้งสองคนเลยค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะว่ากลอนนี้จะมีการบอกถึงตัวละครใดนะคะใครเป็นคนกล่าวค่ะเฉลยค่ะคือพลายงามค่ะอาจารย์ปุ้ยตอบถูกนะคะเก่งมากเลยค่ะ
1: ได้บทเรียนว่ายังไงคะเนี่ยในการตอบผิด
0: ต้องอ่านดีๆนะคะแล้วก็ค่อยๆช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นคำพูดของใครนะคะซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่พลายงาม
1: พูดกับนางวันทองนะคะ
0: จะไปไหนคะเนี่ย
1: จะไปหาย่าทองประสีที่กาญจนบุรี
0: ใครจะต้องไปด้วยเล่า
1: ก็เพราะว่าถูกขุนช้างทำร้ายอยู่ไม่ได้แล้วพ่อเลี้ยงทำร้ายนะคะ
0: พอเลี้ยงทำร้ายก็เลยต้อง
1: เดิน
0: พ
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: การเด
1: ิน
0: ทางไปอยู่กับย่าทองประสีก็น่าจะปลอดภัยกว่าใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนี้ไหมคะสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ
1: ต้องแก้แค้นว่าเราต้องได้คะแนนบ้างนะคะ
0: เป็นอาจารย์ออมแล้วนะคะหน้ากากซ่อนกลของเราก็จะสนุกสนานด้วยการเลือกแข่งขันกันหยิบหน้ากากให้ถูกต้องนะคะมาดูอันนี้ค่ะว่าจะเป็นคำกล่าวของใครนะคะเป็นคำพูดของใครนะคะบิดาลงมาจากทางไหนทางนั้นจะไปยังมีอยู่จงเร่งพินิจพิจารณาก็จะรู้ด้วยปรีชาชาญน่าจะเป็นใครคะน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นใครหนูนะคะจับมาเป็นลิงทั้งคู่เลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าลิงเหล่านี้จะชื่ออะไรกันบ้างนะคะอาจารย์ปุ้ยตอบว่า
2: เป็นหนุมานค่ะ
0: ทำไมถึงตอบหนุมานคะ
2: เนื่องจากว่ารอบนี้อาศัยความรวดเร็วนะคะตอบหนุมานแล้วก็จะมีคำว่าบิดาน
0: ะคะอาจารย์ออมจะแย่งหยิบไปก
1: ่
0: อน
1: เห็นคำว่าบิดาก็เลยหยิบอะไรเลยค่ะน่า
2: เป็นหนุมานไปเลยค่ะเพราะว่าเป็นพ่อแน่นอนค่ะ
0: มาดู าจารย์ออมบ้างคะอาจารย์ออมตอบว่า
1: หยิบมัจฉานุขึ้นมานะคะคำพูดนี้ก็ต้องนะเป็นมัจฉานุแน่นอนเพราะว่าถ้าแปลบทกลอนแล้วแปลว่าพ่อมาจากทางไหนล่ะพ่อก็กลับไปทางนั้นแหละมาทางไหนก็ไปทางนั้นพ่อก็คิดดูสิก็จะรู้ด้วยสติปัญญาของพ่อนั่นล่ะโอ้แน่นอนว่าต้องเป็นมัจฉานุพูดกับหนุมานแน่นอนค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นตอนที่หนุมานถามทางไปเมืองบาดาลกับมัจฉานุใช่ไหมคะเนื่องว่าเฝ้าเมืองบาดาลอยู่แต่บอกตรงๆไม่ได้ก็เลยบอกว่าบิดาลงมาจากทางไหน
1: ทางนั้นจะไป
0: ก็จะมีอยู
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็เหตุผลนี้น่าฟังทั้งคู่เลยนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะว่าจะเป็นคำพูดของตัวละครใดเฉลยคือมัจฉานุค่ะโอ้โห
1: ดีใจได้คนละ1คะแนนเท่าๆกันนะคะ
0: นะคะเก่งมากเลยนะคะอาจารย์ก็เด็กๆก็จะได้รับความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ไปด้วยถูกไหมคะและคุณครูก็สามารถที่จะเลือกการใช้ร้อยกรองนะคะคุณครูใช้ความสามารถทางด้านกวีนิพนธ์หรือนำกลอนที่เป็นอาจจะเป็นวรรคทองหรือกลอนที่เข้าใจง่ายอยู่แล้วเนี่ยนำ
1: มาเล่น
0: กิจกรรมได้นะคะช่วยในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องคำจากบทร้อยกรองได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วต่อไปมีกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์มณี
1: ขอให้สนุกขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: กิจกรรมต่อมานี่ค่ะเล่นแบบว่ามีตัวจริงตัวปลอมคะกิจกรรมต่อมาเนี่ยที่จะอยากจะบอกคุณครูและแนะนำคุณครูก็คือกิจกรรมรู้ไหมใครหลอกค่ะซึ่งกิจกรรมนี้มีคำว่ารู้ไหมใครหลอกใช่ไหมคะมีคำว่าหลอกตรงนี้ก็คือเราจะเล่นตัวละครที่เป็นตัวจริงและตัวปลอมนั่นเองค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็จะต้องเตรียมบทกลอนหรือบทร้อยกรองเนี่ยทั้งแบบจริงแล้วก็แบบหลอกมาด้วยนะคะอาจารย์คะก็คือเราจะให้จากนั้นเราก็จะเตรียมป้ายชื่อตัวละครนะคะที่คุณครูจะนำมาทำกิจกรรมนะคะอาจจะเป็น 2-3 ตัวละครก็ได้ค่ะเพื่อที่เราจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถฟังแล้วก็พิจารณาว่าตัวไหนตัวละครตัวใดนะคะที่จะเป็นตัวจริงนะคะคุณครูก็เตรียมไว้ทั้ง2แผ่นแล้วคุณครูก็เลือกให้นักตัวแทนนักเรียนเนี่ยอาจจะต้องเลือกคนที่สามารถอ่านได้น่าสนใจเนี่ยออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะหรือคุณครูอาจจะ
1: มันจะมีตัวท็อปในห้องอยู่นะคะ
0: เลือกมา2คนค่ะหน้าชั้นเรียนเพื่อจะได้อ่านร้อยกรองนี้นะคะแนะนำตัวเป็นตัวจริงหรือตัวหลอกแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะให้นักเรียนอ่านทีละคนแล้วก็ให้ลองฟังไปเรื่อยๆเราจะมีคำถามเราจะมีกลอนจนกว่าจะครบคำถามนะคะแล้วเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างในห้องเนี่ยช่วยกันพิจารณาว่าใครคือตัวจริงตัวหลอกนั่นเองนะคะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: ตัวอย่างในวันนี้นะคะเราเลือกคุณย่าทองประศรีมานะคะเป็นย่าของพลายงามนั่นเองนี่จากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะตอนกำเนิดพลายงามนะคะเราจะให้คุณย่าทองประศรีทั้งสองท่านนะคะอาจารย์ปุ้ยเป็นคุณย่าทองประศรี1นะคะอาจารย์ออมเป็นคุณย่าทองประศรี2นะคะพร้อมไหมคะคุณย่าทั้งสองถ้าพร้อมแล้วใครเป็น1ใครเป็น2ดีคะ
2: อาจารย์ออมเป็น1
0: อ๋อทำไมล่ะอยากให้ number 1อาจารย์ออมอาจารย์ออมตัวสูงกว่า
1: ได้เนาะเอาเป็น1เลยนะคะ
0: ที่1ที่2แล้วกัน
1: แยกกันเป็นนะให้ทายว่าใครจะคือทองประศรีตัวจริงนะคะ
0: ทองประศรี2นะคะโอเคค่ะก่อนอื่นให้คุณย่าทองประศรีทั้ง2แนะนำตัวก่อนค่ะ
1: ข้าคือนางทองประศรีเป็นนารีเก่งกล้าหาใครเหมือนตัวจริงแน่นอนค่ะ
2: โอ้ไม่ใช่ค่ะคุณย่าต้องแบบนี้ค่ะอย่าโป้ปดมดเท็จพูดเลื่อนเปื้อนเป็นแม่เรือนทองประศรีคือตัวเรา
0: คุณย่าทองประศรีคนนี้ดูเก่งนะคะเป็นหญิงเก่งดูห้าวหาญมากๆเลยนะคะแต่คุณย่าทองประศรีที่2เนี่ยเป็นแม่สีเรือนถูกไหมคะอันนี้ก็นักเรียนอาจจะยังไม่รู้ว่า
1: ใ
0: ครเป
1: ็น
0: ตัวจริงเรามาเลือกตัวช่วยโดยวิธีการใช้คำถามแล้วกันนะคะอยากจะถามคุณย่าทองประศรีทั้งสองค่ะตอนพบหลานพลายงามครั้งแรกเนี่ยพบยังไงคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: เหตุการณ์แล้วมันก็ไม่ค่อยจะน่าประทับใจเท่าไหร่นะพบพลายงามครั้งแรกต้นมะยมมันคืนขมนึกไปแล้วใจหายคว้าตะบองตีหลานเรื่องบานปลายโอ้ยแท้หลานชายใช่ขโมยโอ้ยเจ็บใจมากๆเลยนะคะผิดตัว
0: อีกคนแล้วค่ะเจอ
2: ย่านะคะต้องรับขวัญหลานหน่อยค่ะพบพลายงามหลานแก้วที่ลานวัดตอนบ่ายจัดหิวขนม
1: นมของหวาน
2: ย่าจึงนำอาหาร หวานจัดใส่พานเดินทางนานย่าจะปลอบประโลมใจ
0: คุณย่าทองประศรีหมายเลขหนึ่งนี่เจอหลานไม่ค่อยดีเลยนะคะ
1: ตีมาเลยคิดว่ามันขโมยไม่ยมแน่นอนว่าตะบองตีแล้ว

0: ว่าเป็นหลานตัวเองคะ
1: ก็หน้ามันฟ้องอยู่นะ
0: หน้าเหมือนหน้าเหมือนใครคะ
1: หน้าเหมือนไอ้แผน
0: อ่ะดีนะคะที่หน้าเหมือนไม่งั้นตีจนตายแน่ๆเลยค่ะแต่ย่าทองประศรีที่สองนะคะพบหลานดีทีเดียวค่ะพบที่ลานวัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วก็จัดให้เลยหลานหิวใช่ไหมผมนมของหวานเนี่ยประเคนให้เลยเป็นพานเลยใช่ไหมคะส
2: ุ
0: ดยอดมากนะคะคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจร้ายไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมนะคะมาดูอีกสักคำถามนึงค่ะจะได้รู้ค่ะว่าใครเป็นตัวจริงนะคะอยากจะรู้จริงๆค่ะว่าคุณย่าทองประศรีทั้งสองเนี่ยสอนหลานพลายงามเนี่ยเรื่องอะไรบ้างคะคุณย่าทองประศรีหนึ่งเลยค่ะ
1: วิชาที่สอนพลายงามนะเหรอฉันก็สอนทั้งการค้าการขายเรื่องศาสนาอีกภาษาไทยขอมยอมค่าสิ้นทั้งคาถาอาคมข้าเคยชินอย่าดูหมิ่นสอนหลานเก่งเคร่งวิชามันเก่งเพราะฉันเนี่ยล่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคุณย่า
2: ถึงจะเป็นแม่เรือนนะคะทั้งการค้าการขายเรื่องศาสนาใช้คาถากฤตจากธนูสอน มีวิชาเป่าปีชวนให้นอน ทุกขั้นตอนสอนหลานงานปกครองค่ะ
0: คุณครูคิดว่าทองประศรี1หรือ2เป็นตัวจริงคะลองวิเคราะห์จากประเด็นที่คุณครูที่คุณย่าทองประศรีทั้ง2เนี่ยได้บอกกล่าวไปนะคะรู้สึกว่าคุณย่าทองประศรี1เนี่ยจะสอนหลานเรื่องศาสนาแล้วเรื่องภาษาคาถาอาคมถูกมั้ยคะแต่ดูคุณย่าทองประศรีที่เป็นแม่ศรีเรือนเนี่ยจะสอนหลานให้ใช้ยุทธโธปกรณ์นะคะโอ
2: ้
0: โหดูซิทั้งกริจจากธนูสอนใช่หรือเปล่าคะเนี่ยเรามาวิเคราะห์แล้วก็เฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคุณย่าทองประศรีตัวจริงก็คือหมายเลข1ค่ะ
1: ฉันนี่แหละตัวจริงอ
0: าจารย์ออมค่ะเป็นคุณย่าทองประศรีตัวจริงนะคะเราจะสังเกตว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งคนนึงเลยทีเดียวแล้วก็สอนหลานเนี่ยในเรื่องของภาษาแล้วก็คาถาอาคมถูกไหมคะแล้วก็ดูแลหลานเนี่ยให้เก่งวิชาความรู้อย่างดีเลยถูกไหมคะนี่ก็จะเป็นการที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบนะคะว่าข้อมูลหรือเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรถ้านักเรียนเนี่ยรู้ข้อมูลเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะตอบได้นะคะนี่ก็คือเป็นการให้คิดโดยใช้คำหลอกนะคะแล้วอันนี้ก็คำประพันธ์ตรงนี้ก็คืออาจารย์ออมก็สามารถที่จะแต่งขึ้นมาเองเพื่อให้มีน้ำเสียงน่าสนใจมีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายนั่นเองนะคะ
1: เราอาจจะอธิบายคำที่ไม่ใช่ด้วยนะคะอย่างธนูคาถากริดจักเนี่ยมันเป็นอาวุธของเทพของกษัตริย์นะคะแล้วก็เป่าปี่นี่น่าจะผิดเรื่องนะคะเป่าปี่นี่น่าจะมาจากเรื่องไหนคะ
2: ภัยมณ
1: ีนะถ้าใครจับผิดได้ก็จะรู้ว่าตัวไหนจริงตัวไหนหลอกนั่นเองนะคะ
0: กิจกรรมก็ดูสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้วิธีการคิดวิเคราะห์ไปด้วยนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ปุ้ย
2: ใช่ค่ะกิจกรรมนี้จะดีมากๆเลยค่ะจะได้คิดวิเคราะห์ตั้งแต่คุณครูเลยค่ะแล้วก็นักเรียนก็ยังได้ฝึกคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อลำดับเหตุการณ์ของเรื่องแล้วก็วิเคราะห์การใช้น้ำเสียงของตัวละครให้เหมาะสมค่ะนะคะแล้วก็เป็นการสื่ออารมณ์ของตัวละครตามเนื้อเรื่องอีกด้วยค่ะแล้วก็สวมบทบาทเนี่ยสามารถแยกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะออกจากกันเหมือนกันที่อาจารย์มะลิทำกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถสังเกตนะคะเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็คิดวิเคราะห์เนื้อหาทำให้เกิดความแม่นยำในการเรียนวรรณคดีให้มีชีวิตอย่างสนุกด้วยค่ะใช่ไหมคะอาจารย์ออม
1: ค่ะเดี๋ยวมาฝากสรุปท้ายกันสักนิดนึงนะคะคุณครูคะการเรียนการสอนวรรณคดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณครูจะต้องแม่นยำในเนื้อหาถ้าคุณครูแม่นยำในเนื้อหาคุณครูจะกล้าเล่นกับวรรณคดีด้วยสื่อและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆนะคะและสิ่งที่สำคัญนอกจากเนื้อหาแล้วนะคะก็เป็นตัวสื่อนะแต่ว่าสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่าหรือสื่อใหม่นะแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าสื่อก็คือวิธีการเล่นกับสื่อนะคะเพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่าให้นักเรียนเป็นผู้รับสารอย่างเดียวให้เขาโต้กลับ2ทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกเสียงหัวเราะถ้า1ชั่วโมงไม่มีเสียงหัวเราะของนักเรียนเลยไม่มีแม้กระทั่งเสียงนักเรียนตอบคำถามถือว่าคุณครูมาผิดทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวรรณคดีความหมายของมันจริงๆก็คือถ้าสอนให้มีชีวิตเนี่ยจะต้องรู้จักให้นักเรียนเนี่ยสอนด้วยการเข้าใจอย่างแท้จริงเข้าใจแบบใช้ใจจำไม่ได้ใช้สมองจำ
0: นะคะก็นำไปใช
1: ้ใช่ค่ะนี่ก็คือความหมายของการเรียนการสอนวรรณคดีที่มีชีวิตนะคะวันนี้ก็ขอฝากให้คุณครูทุกท่านนำวิธีการนะคะวันนี้เราไม่สามารถเอาเนื้อหามาได้ทั้งหมดแต่ว่าคุณครูช่วยนำวิธี

0: านนะคะการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์ไปใช้กับวรรณคดีเรื่องอื่นๆก็จะปลุกวรรณคดีให้มีชีวิตมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านก็ต้องขอกล่าวคำว่า
1: สว
0: ัสดีค่ะ

0: ันนี้รายการดร.คิดพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
2: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
1: ดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
1: นี่มือของจริงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำสำหรับลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกราม
0: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
1: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
2: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันนี้ก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้เนี่ยก็ต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
1: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับตอนเราขยับแข้งขยับขาแบบน
2: ี้ใช่ถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
0: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
2: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆนะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
1: ไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
2: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะน้องบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งแหมเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาแหมมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
1: ้อแล้วพิสัยข้อคืออะไรหรอครับ
2: พิสัยข้อนะครับหรือในภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี่แหละ
1: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
2: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับเคาะข้อเข่าดีกว่าแหมเห็นไหม
1: สบายดีครับ
2: นี่เห็นไหม
1: ทำไมมันกระตุกเลยคร
2: ับถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพร้อมปึ๊บเนี่ยขึ้นมาเตะขึ้นมา
0: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
2: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกเวลารักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
1: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
2: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
1: ไปครับ
2: วันนี้จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับในขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับต่อไปเราก็จะพันเฝือกแล้วนะอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยแช่น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
0: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
2: มาใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะนี่ก็เป็นการเข้ารูป เนาะขอขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
1: นิ้วโป้งกับนิ้วชี้
2: ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เสือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
1: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
2: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะอันสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่หนึ่งรอบที่สองนี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
0: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
1: ทำไมเราถึงต้องชุบน้ำแล้วเอาไปแตะที่เฝือกครับ
2: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นทั้งผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเนี่ยเหมือนงานศิลปะไหม
1: เหม
2: ือ
1: น
2: โอเค
1: ปั้นรูปโดเรมอนด้วย
0: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฝือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
1: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนปลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับเช็ดทำดี
0: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ
2: ขั้นตอนต่อไปทำอะไรเอ่ย
1: ก็พัน
2: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
1: ความยาว
2: ความยาว
1: มือ
2: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี้ประมาณน
1: ี้ก็รัดเข้าไปก่อน
2: ปึ๊บลงปึ๊บต้องตัดตรงไหนนะ
1: ตรงนี้ครับ
2: ตรงนิ้วโป้งตัดแค่นิดเดียวพ
1: อแล้วก็แย่นิดเอานิ้วโป้งไป
2: เริ่มทำอะไรต
1: ่อพันเจ้าสำลีที่ทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ
2: คร
1: ับ เย้โหนี่ผลงานผมเองครับเอาว่าสวยใช่ไหมล่ะ
2: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
1: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
2: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
1: ครับ
2: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่สองก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
1: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะครับ
2: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียม

0: ได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
1: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

รรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: ครับขอต้อนรับนักเรียนทุกคนนักเรียนคิดว่าทักษะเบื้องต้นของผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คืออะไรครับ
1: การสังเกตค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับผมมือให้เพื่อนด้วยในฐานะที่ผมเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผมมีความคาดหวังว่านักเรียนที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์แล้วเขาน่าจะเป็นผู้ที่มีทักษะในเรื่องของการใช้เหตุและผลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตเทคนิคที่ผมใช้เพื่อให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จนั่นก็คือเราต้องหากลยุทธ์เพื่อจะทำให้เด็กเขาเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งที่เราได้มอบหมายให้เขาไปและสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจกับการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งถือว่าในตัวผมเองประสบความสำเร็จอย่างมากในห้องเรียนนั่นก็คือการใช้หลักการ4จุดเน้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลการสอน5 steps ได้แก่ขั้นที่1การเรียนรู้จากการตั้งคำถามขั้นที่2การแสวงหาสารสนเทศขั้นที่3การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวนักเรียนเองขั้นที่4การเรียนรู้เพื่อการสื่อสารและขั้นที่5การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคมครับและนอกเหนือจาก5 step ที่เป็นหลักในการเขียนแผนการสอนแล้วยังมีอีก3ทักษะสำคัญที่ต้องใช้อยู่ควบคู่กันไปนะครับอันที่1ก็คือทักษะเรื่องการรู้ภาษาอันที่2ทักษะเรื่องการรู้เรื่องจำนวนและอันที่3คือความสามารถในการให้เหตุผลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบ่มเพาะคุณสมบัติของเยาวชนรุ่นใหม่นักเรียนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่21นี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับ
2: สวัสดีครับนักเรียน
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พบกันตอนเช้าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรก็ตามก่อนที่เราจะทำเราควรจะมีสมาธิเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูขอให้ทุกคนนั่งตัวตรงในการเริ่มชั้นเรียนนะครับผมได้นำการนั่งสมาธิมาใช้กับนักเรียนก่อนที่ทำการเรียนการสอนน่าจะทำให้สมาธิของนักเรียนที่อยู่กับรายวิชาของเรามีมากยิ่งขึ้นสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้นะครับชื่อเรื่องโมเมนต์ของแรงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนเข้าใจความหมายรู้จักวิธีการคำนวณอธิบายหลักการตลอดจนการนำไปอธิบายการใช้ในชีวิตประจำวัน
2: ครับขอต้อนรับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูขอพานักเรียนให้ไปสังเกตให้ได้ข้อมูลมากที่สุดจากภาพยนตร์ต่อไปนี้

0: ครับสำหรับการใช้แอนิเมชันมานำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้นักเรียนสังเกตแล้วก็สร้างคำถามมีเป้าประสงค์ที่ต้องการจะให้นักเรียนเขาสามารถสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาประมวลเป็นข้อสงสัยเป็นคำถามของผู้เรียน
1: การสร้างคำถามของเรานั่นคือการสร้างคำถามจากสิ่งที่เราสงสัยดังนั้นวันนี้กูขอให้นักเรียนสร้างคำถามจากภาพยนตร์การ์ตูนที่นักเรียนชมเมื่อกี้นี้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างคำถามลงในใบงานเลยครับ
0: การสร้างคำถามจะทำให้นักเรียนเนี่ยเขาได้เรียนรู้ได้อย่างมีเป้าหมายว่าเขาจะเรียนกับเราเพื่อจะตอบคำถามอันนี้ให้ได้เพราะนั้นเขาก็จะมีสมาธิกับการเรียนมากยิ่งขึ้น
1: ถ้าตัวการ์ตูนไปอยู่ฝั่งเดียวกันทำไมไม้ถึงไม่เอียงไปฝั่งการ์ตูน
0: และนี่ก็คือ1ขั้นในการสอนแบบ5 step นะครับนั่นคือการเรียนรู้สร้างคำถามฝึกนักเรียนให้คิดคำถามมาเป็นข้อสงสัยของตัวเองซึ่งจากเดิมเนี่ยเราอาจจะเคยครูเป็นผู้ถามแต่คราวนี้เนี่ยพอเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นให้นักเรียนเป็นผู้ถามเนี่ยจะทำให้การเรียนนั้นความหมายกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นในขั้นตอนของการแสวงหาสารสนเทศในความหมายทั่วไปเนี่ยอาจจะหมายถึงต้องไปหาหนังสืออ่านต้องไปเข้าอินเทอร์เน็ตการไปสอบถามผู้รู้แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือการให้นักเรียนหาคำตอบจากการทำการ

0: ดลอง
1: ครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะทำการทดลองครูขอให้เรียนทำอีกหนึ่งอย่าง make your hypothesis hypothesis แปลว่าสมมติฐานนักเรียนช่วยกันคิดเลยครับว่าเอ๊ะเราจะตั้งสมมติฐานอย่างไรนะครับ
0: เหมือนจับจุดนี้เป็นปัญหาเป็นคำถามเป็นข้อสงสัยของผู้เรียนดังนั้นการที่จะให้เขาลงมือทำการทดลองนั่นก็คือการที่เขาจะได้มาซึ่งคำตอบที่จะไปตอบได้
1: เราจะต้องคำหาคำตอบด้วยการทำยังไงถึงจะรู้ว่าสมมติฐานเราใช่หรือไม่ใช่ใช่นะครับเราก็ต้องเอาการทดลองของเรามาเป็นตัวเฉลยเราจะทดลองเนี่ยเราต้องบันทึกผลถูกไหมครับเมื่อเราจะบันทึกผลเราก็ต้องมีตารางรอไว้ตอนนี้มาช่วยครูหน่อยนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มมารับอุปกรณ์ในการจัดออกแบบตารางของกลุ่ม
0: สิ่งที่ผมต้องการก็คือต้องการฝึกนักเรียนให้รู้จักการวางแผนล่วงหน้าประการที่หนึ่งก็คือการคิดออกแบบตารางที่จะบันทึกผลการทดลองหลังจากทราบขั้นตอนการทดลองแล้วนอกจากนี้ยังมีการให้นักเรียนได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม
1: เมื่อนักเรียนวางแผนเรียบร้อยแล้วลุย
0: ครับหลังจากที่นักเรียนนำเสนอผลการทดลองของแต่ละกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผลโดยการนำประเด็นของผลการทดลองที่แตกต่างกันมาเป็นคำถามเพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของสิ่งที่ทำให้ผลการทดลองแตกต่างกัน
1: ทำไมเหตุใดแรงดึงของแต่ละกลุ่มจึงไม่เท่ากัน
2: เครื่องช่างไม่ใช่อันเดียวกันคร
1: ับ โอ้โหถูกต้องไหมเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเครื่องช่างคนละอันเอาใครนึกเหตุผลอื่นได้อีก
3: การออกแรงดึงของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหม
4: ใช
1: ่ครับก็ใช่ก็คือออกแรงไม่เท่ากันเอ๊ะแล้วทำไมออกแรงไม่เท่ากันในเมื่อเป็นถุงทรายเหมือนกันใครคิดต่อได้อีก
0: ขั้นตอนต่อไปนั่นคือการสร้างองค์ความรู้ซึ่งจุดเน้นของการสร้างองค์ความรู้นั้นเราต้องพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองกิจกรรมการเรียนที่ผมได้ออกแบบไว้ก็คือให้นักเรียนเป็นผู้หาคำตอบของชื่อโมเมนต์ของแรง
1: นักเรียนช่วยหมุนคานด้านขวามือลงมาดิหมุนลงไปหมุนลงไปหมุนลงไปช่วยตั้งชื่อให้หน่อยว่าโมเมนต์ทางด้านขวามือที่นักเรียนกำลังดึงเนี่ยน่าจะเรียกโมเมนต์อะไรดี
2: โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนเลยครับหมุนคานฝั่งนี้ลงตั้งชื่อให้หน่อยตั้งชื่อให้หน่อย
4: โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาครับ
1: ว้าสุดยอดครับผมเลย
0: การให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสิ่งที่สังเกตเห็นได้ก็คือนักเรียนมีความสนุกความสนุกเพียงเล็กๆน้อยๆก็สามารถช่วยส่งเสริมการจำให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
1: สต็อปขอเชิญผู้โชคดีนะครับเอาเหรียญ5บาทวางบนคาน2ข้างให้คานสมดุลในระดับมือจะสั่นเลย
0: ก็เป็นการฝึกให้เรียนได้มองได้แยกแยะว่าการที่คานจะอยู่ในภาวะสมดุลได้นั้นไม่จำเป็นจะต้องน้ำหนักเท่ากันแต่เพียงเดียวซึ่งถ้าเราพิจารณาว่าเราสอนโดยการใช้คำบรรยายหรือใช้คำพูดแทนที่เราจะให้เด็กออกมาเป็นผู้ทดลองด้วยตัวเองนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจได้ลึกซึ้งมากเท่ากับนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารผมเน้นย้ำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการที่นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้หรือเข้าใจสิ่งใดแล้วนักเรียนจะต้องสามารถนำสิ่งที่รู้ถ่ายทอดมาให้ผู้อื่นฟังให้เข้าใจจึงได้จัดมอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนออกมานำเสนอสิ่งที่ตนเองรู้และเข้าใจจากการเรียนในวันนี
1: ้หัวข้อที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยขอเชิญตัวแทนกลุ่มจัดฉลากครับ
0: ผมมีความคิดว่าถ้านักเรียนทุกกลุ่ม6กลุ่มออกมาพูดเรื่องเดียวกันทั้งห้องมันคงจะสร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้ฟังจึงได้คิดออกแบบว่า1กลุ่มนำไป1หัวข้อย่อย
3: เครื่องกลอย่างง่ายมีหลายชนิดเช่นคานพื้นเอียงสกรูช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยในการผ่อนแรงค่ะ
0: เครื่องกลไม่ช่วยผ่อนแรงได้ไหมได้เอ๊ะครูไม่ได้สอนนะแต่นักเรียนได้จากการดีมากครับปรบมือด้วย
5: การได้เปรียบเชิงกลเช่นการที่เครื่องกลออกแรงน้อยกว่าแรงของวัตถุหรือแรงต้านครับ
0: ออกแรงน้อยกว่าแรงของวัตถุเรียกว่าได้เปรียบเชิงกลใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนด้วย
2: การจัดอันดับของคานนะครับจัดได้ในสามอันดับอันดับที่หนึ่งได้แก่เป็นคานที่มีจุดหมุนอยู่ระหว่างแรงต้านทาน

0: างที่มีแรงพยายามอยู่ระหว่างจุดหมุนกับแรงต้านทาน
1: ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับจากบรรยากาศการนำเสนอก็พบประเด็นว่านักเรียนสามารถรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ขั้นตอนของการศึกษาใบความรู้ด้วยตนเองได้อย่างครบถ้วนซึ่งเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าองค์ความรู้ที่เรียนได้รับนั้นส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการคิดของนักเรียนด้วยตัวเองทั้งสิ้นและต่อจากนั้นก็จะเป็นการมอบหมายภาระงานนั่นคือนำสิ่งที่ตนเองรู้ไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจึงนำไปสู่ขั้นตอนที่5นั่นคือการเรียนรู้ตอบแทนสังคมนี่คือ Facebook ของครูงานที่ครูมอบหมายให้เรียนก็คือแต่ละกลุ่มไปค้นมาว่าในแถวบ้านเราเนี่ยเขามีเครื่องมืออะไรที่เอาหลักของโมเมนต์ไปใช้ถ่ายรูปมาหรือบางคนบอกถ่ายวิดีโอก็ได้แล้วก็อธิบายวิธีใช้ว่าไอ้เครื่องมือเนี้ยใช้ยังไงก็ต้องไปสัมภาษณ์เขาประการที่2นักเรียนต้องหาคำอธิบายมาบอกด้วยว่าไอ้เครื่องมือชนิดนั้นหรือเครื่องมือที่เราไปพบมาเนี่ยทำอย่างไรจึงจะให้ผ่อนแรงเราก็บรรยายลงไปใน Facebook ด้วย
2: ผมได้ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนไปสืบค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสนใจและสามารถมองกลับไปในท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายต้องการให้นักเรียนกลับไปมองท้องถิ่นของตนเองเชื่อมโยงกับเรื่องที่เรียนพร้อมกับอธิบายวิธีการใช้เพราะอาจจะมีเครื่องมือในท้องถิ่นบางชิ้นบางอันที่ผู้คนในยุคปัจจุบันอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่รู้จักถ้านักเรียนได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วได้เรียนรู้วิธีใช้พร้อมกับนำมาเสนอน่าจะเป็นผลดีหรือถือได้ว่าเป็นการตอบแทนสังคมวิธีหนึ่ง
3: ที่อาจารย์ให้ผมส่งงานทาง Facebook ครับผมรู้สึกว่ามันทันสมัยมากขึ้นและมันสะดวกครับ
4: คือว่าเราทำเสร็จในคอมปุ๊บเราก็ส่งแท็กไปให้อาจารย์เลยง่ายๆครับ
5: เพื่อนๆในเฟซแล้วก็แบบคนที่เป็นเพื่อนกับเราหรือว่าเพื่อนในโรงเรียนพวกครูพวกอะไรก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็ได้ความรู้ไปกับเราด้วย
1: ครับใน5ขั้นตอนของ5 step ที่เราใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี่นะครับถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าเราได้มีการสอดแทรก3ทักษะสำคัญไว้ด้วยเป็นระยะซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสบางจังหวะเราอาจจะใช้ความสามารถการเรียนรู้ภาษาแต่เดิมผมก็ยังไม่เข้าใจว่าภาษามันจะสำคัญกับวิทยาศาสตร์อย่างไรแต่หลังจากที่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้แล้วจึงพบว่าการเรียนรู้ภาษาเนี่ยคือกุญแจสำคัญหรือเป็นประตูสู่การเรียนรู้วิชาต่างๆได้อย่างกว้างขวางหรือทักษะประการที่2ที่สำคัญมากที่อยู่คู่กับวิชาวิทยาศาสตร์อย่างแน่นอนนั่นก็คือ listening ability หรือความสามารถในการให้เหตุผลทุกครั้งที่นักเรียนจะตอบคำถามนักเรียนจะตัดสินใจนักเรียนจะให้คำตอบหรือการจะพิจารณาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกิจกรรมทุกส่วนเหล่านี้ต้องพึ่งพาจากความสามารถในการให้เหตุผลทั้งสิ้นจึงจะพบว่าความสามารถในการให้เหตุผลเป็นทักษะที่มีการสอดแทรกอยู่เป็นระยะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือความสามารถในการใช้ตัวเลขตัวเลขจะมีความหมายกับนักเรียนจะมีความหมายต่อเมื่อนักเรียนได้มองเห็นความสำคัญและสามารถแปลความหมายของตัวเลขออกมานั่นคือเมื่อนักเรียนทำการทดลองได้ผลการทดลองนักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตัวเลขออกมาได
4: ้ผมคิดว่าเทคนิคของอาจารย์เขาให้เราได้คิดมากขึ้นครับ
3: สนใจเรียนมากขึ้นที่เขาให้ตั้งคำถาม
4: ครับ
3: เพราะจะทำให้เราอยากรู้คำตอบมากขึ้น
5: สนุกค่ะเกิดความสนุกสนานแล้วก็ทำให้เราได้แบบแชร์ความรู้กับเพื่อนตอนที่อาจารย์ตั้งคำถามแล้วก็รู้ก่อนที่อาจารย์จะบอกค่ะแบบคิดตามไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้เอง
6: การจัดการเรียนรู้ของคุณครูสัญชัยนะคะเป็นการจัดการเรียนรู้เนี่ยเป็นไปตามการใช้4จุดเน้นนะคะใน4จุดเน้นเนี่ยที่ใช้เนี่ยเน้นก็อยากจะขอชื่นชมนะคะว่าเป็นการสอนที่เสริมสร้างทำให้เด็กคิดเป็นทำเป็นนะคะแล้วทำให้เด็กรู้และเข้าใจเรื่องของโมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นความหมายไม่ว่าจะเป็นกฎของโมเมนต์หรือหลักการของโมเมนต์รวมทั้งการหาขนาดของโมเมนต์นะคะและสำคัญที่สุดก็คือเป็นการบ่มเพาะนิสัยของการเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการสร้างชิ้นงานเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือขั้นที่1เนี่ยนะคะเป็นขั้นของการตั้ง

0: ระบุคำถามครูได้นำแอนิเมชันเป็นวิดิทัศน์นำเสนอเป็นสิ่งร้าวกระตุ้นทำให้เด็กเนี่ยสังเกตจากการสังเกตก็ทำให้เด็กได้เกิดความสงสัยก็มีกิจกรรมให้เด็กระบุข้อสงสัยแล้วก็มีการคาดคะเนคำตอบในตอนขั้นที่1 นะคะในขั้นที่2เป็นขั้นแสวงหาสารสนเทศครูก็ได้เตรียมเรื่องของใบกิจกรรมที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้ทำการศึกษาข้อมูลนะคะหาข้อมูลและในการทำครั้งนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าก่อนในการที่เราจะทำการทดลองเนี่ยอาจจะมีขั้นของการระบุคำถามอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็คาดคะเนคำตอบตามเซตของอุปกรณ์ที่เราได้ตั้งขึ้นอันนี้ก็แทนการที่เราจะแจ้งวัตถุประสงค์นั่นเองนะคะที่อาจารย์ได้ทำในสิ่งที่น่าชื่นชมก็คือการให้เด็กออกแบบตารางแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ตัวเลขมีหน่วยกำกับถูกต้องรวมทั้งต้องมีการตั้งชื่อตารางอีกด้วยนะคะแล้วขั้นสำคัญที่สุดก็คืออภิปรายการทดลองซึ่งอยู่ในขั้นของการสร้างองค์ความรู้คุณครูได้ถามคำถามเป็นลำดับขั้นนะคะการถามคำถามเป็นลำดับนี่เป็นเทคนิคสำคัญอย่างยิ่งที่ครูต้องรู้จักการใช้คำถามซึ่งถือว่ายากมากนะคะแต่คุณครูก็สามารถนำถามคำถามเด็กตอบคำถามจนกระทั่งสร้างองค์ความรู้ได้ตามที่เตรียมมาแล้วจากนั้นเนี่ยในขั้นสำคัญคือขั้นที่4คือขั้นสื่อสารซึ่งในขั้นนี้อาจจะเพิ่มเติมในการสื่อสารโดยการที่เด็กเขียนมโนทัศน์ที่ได้ในรูปของแผนผังแผนมโนทัศน์หรือผังกราฟิกใดๆก็ได้นะคะเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนและในขั้นนี้ก็อาจจะมีการสะท้อนความคิดได้อีกครั้งหนึ่งสำหรับในขั้นที่5ก็เป็นขั้นที่ชัดเจนคือครูให้เด็กเนี่ยได้นำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่โดยการไปศึกษาวิถีชีวิตแล้วก็ไปดูว่าเขาคนต่างๆที่อาชีพต่างๆเนี่ยเขาใช้หลักของโมเมนต์อะไรนะคะเครื่องผ่อนแรงอะไรแล้วก็นำเสนอแลกเปลี่ยนกันโดยผ่าน Facebook แต่เมื่อเด็กแลกเปลี่ยนความรู้ดังเชื่อว่ามันต้องเกิดในสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องหรือสิ่งที่เป็นมิสคอนเซปชั่นคือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนตรงนี้ครูควรจะต้องนำมาอภิปรายนะคะเพื่อหาข้อถูกต้องแล้วก็ยังมีประเด็นที่เด็กจะต้องหาจุดเด่นจุดด้อยของมันแล้วก็สิ่งที่อยากรู้มันเป็นเรื่องของการประเมินคือเป็นเรื่องของ evaluation นั่นเองเพื่อที่จะดูว่าเด็กยังบกพร่องเรื่องไรเขายังบกพร่องเรื่องใดเขาอยากรู้อะไรก็ทำให้เขาอยากใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นนักสืบสอบต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมว่าวันนี้เป็นวันที่ได้ใช้4จุดเน้นคือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน5 step นะคะไปเสริมสร้างในเรื่องของความสามารถสำคัญที่สุดคือการรู้หนังสือนะคะในทุกสเต็ปจะพบว่ามีการอ่านมีการวิเคราะห์แล้วก็เขียนนะคะมีการใช้ตัวเลขนี่ชัดเจนอันเป็นธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วและสำคัญที่สุดก็คือในทุกขั้นตอนเนี่ยมีการใช้เหตุผลตั้งแต่คาดคะเนคำตอบก็เป็นเหตุผลการสรุปแบบอุปนัยก็เป็นเหตุผลรวมทั้งจริยธรรมที่อาจารย์สร้างเช่นโดยการให้นั่งสมาธิก่อนเรียนก็เป็นการสร้างสติมาปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการสาธิตการสอนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูในวันนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องของการใช้4จุดเน้นอย่างชัดเจนค่ะ
1: ครับสิ่งที่ผมได้รับจากการนำโมดูลของ5 step พร้อมด้วย3ทักษะสำคัญนี้มาปรับใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และใช้จริงในห้องเรียนผมสัมผัสได้ว่านักเรียนมีความเป็นกันเองกับครูผู้สอนมากขึ้นเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองเขามีความภูมิใจในความสามารถของตัวเขาเองและสิ่งที่สำคัญก็คือเขากล้าที่จะแสดงออกในสิ่งที่เขาสงสัยในสิ่งที่เขาอยากรู้นำไปสู่การที่มีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้น

ความใส่ใจในด้านสอนศิลปะของผมนะครับก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยผมเน้นด้านทักษะคือเด็กต้องวาดรูปได้รูปสวยมันทีนี้ปัญหามันก็เกิดกับเด็กซ้ำๆเด็กที่วาดรูปได้เก่งเขาก็จะเก่งอยู่อย่างนั้นแต่เด็กที่ไม่ได้ก็จะเบื่อเกิดการเบื่อหน่ายผมก็เลยเปลี่ยนวิธีการว่าทำอย่างไรจะให้เด็กทุกคนสร้างจินตนาการได้พร้อมๆกันก็เลยปรับมัดวิธีการสอนมาใช้ในลักษณะ 4.0 เข้าไป

0: ใน4จุดเน้นจุดเน้นที่1ก็คือกระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนหรือเราเรียก5 steps นะคะก็หมายความว่าขั้นตอนดังต่อไปนี้ซึ่งมันเป็นแนวการสอนค่ะเป็นแนวการสอนที่อยู่บนฐานสำคัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะขั้นที่1คือขั้นระบุคำถามนะคะก็ประกอบด้วยตั้งคำถามแล้วก็คาดคะเนคำตอบแล้วก็ขั้นที่2เป็นขั้นแสวงหาสารสนเทศก็คือวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ขั้นที่3เป็นขั้นสร้างองค์ความรู้หรือสร้างความรู้เป็นขั้นที่นำผลของการวิเคราะห์มาสื่อความหมายแล้วก็ทำการแปลความหมายแล้วก็สรุปผลหรือคำว่าสร้างความรู้หรือสร้างคำอธิบายนั่นเองแล้วก็ขั้นที่4นะคะเป็นขั้นสื่อสารเด็กนำเอาความรู้นำมาทำการนำเสนอนะคะแล้วก็ขั้นที่5สุดท้ายก็เป็นขั้นตอบแทนสังคมอันเป็นขั้นประยุกต์หรือการนำความรู้ไปใช้แล้วก็ได้ชิ้นงานได้ภาระงานที่เราจะใช้ในการตอบแทนสังคม5 step เนี่ยจะเป็นกระบวนการไปเสริมสร้างตัวแรกคือ literacy จุดเน้นที่2นะคะคือเราเรียกว่าการรู้หนังสือก็คืออันออกเขียนได้นั่นเองแล้วก็จุดเน้นตัวที่3ก็คือในเรื่องของการรู้เรื่องจำนวนเราเรียกว่า numeracy ก็คือช่างตวงวัดการวิเคราะห์การใช้สถิติและความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ตามมาก็คือตัวที่3จุดเน้นที่เรียกว่า reasoning ability คือความสามารถในการใช้เหตุผลหรือการให้เหตุผลนั่นเองนะคะอุปมาในนิรนัยคาดคะเนคำตอบอะไรนี้เป็นต้นนะคะ
1: 4จุดเน้นเนี่ยจริงๆอ่ะในความเป็นครูของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่เพียงเราไม่ได้จัดระบบระเบียบในการที่นักจะนำมันมาใช้นะครับพอได้ร่วมเข้าร่วมโครงการกับสพท.นะครับกับทางจุฬาลงกรณ์นะครับก็เกิดประเด็นความคิดต่างๆเกิดขึ้นเช่นอย่างผมไม่เคยคิดว่าในวิชาศิลปะผมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขเกิดขึ้นมันก็มีนะครับผมไม่เคยคิดว่าวิชาอย่างศิลปะของผมจะต้องมีการอ่านการพูดการคิดวิเคราะห์อะไรมากมายเพียงเด็กวาดรูปได้ก็โอเคแล้วแต่พอเรามีกระบวนการมี4จุดเน้นเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนไปครับผมเปลี่ยนการสอนเด็กต้องตั้งปัญหาต้องมีปัญหาเกิดขึ้นต้องเอ๊ะเด็กต้องไปหาคำตอบอ้อขึ้นมาพออ๋อเขาก็ลงมือปฏิบัติได้เข้าใจ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนักเรียนโหวันนี้ยินดีต้อนรับสู่บรรยากาศเหมาะกับการเรียนวันนี้มากนะครับบรรยากาศชุ่มฉ่ำเหมือนเรากำลังจะเรียนเรื่องสีน้ำเลยนะครับตามที่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเจอกันไปครั้งครูให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสีน้ำนะครับว่ามีการระบายอย่างไรบ้างนะครับคิดว่าวันนี้นักเรียนทุกคนศึกษามาเต็มที่นะครับเดี๋ยวเก็บคำถามไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาคำถามจากครู10ข้อในกลุ่มเดี๋ยวช่วยกันทำเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ4คนก็4สมองนะลองปั่นๆรวมๆกันดูการเริ่มชั้นเรียนของผมนะครับก็คือในรายวิชาของผมเนี่ยผมจะเริ่มจากการหาเหตุและผลของเขาก่อนนะครับก็คือให้เขาไปศึกษาอย่างเราสอนสีน้ำเนี่ยก็ให้เขาไปศึกษากระบวนการสีน้ำว่ามีเทคนิควิธีการอะไรบ้างจริงๆถ้าเป็นการอ่านเฉยๆเนี่ยมันก็จะเข้าใจขั้นต้นก่อนแต่เขายังไม่รู้หรอกว่าเทคนิควิธีการจริงๆสีน้ำเวลาระบายจริงๆจะทำได้อย่างไรนะครับเด็กก็จะมาตั้งปัญหาการตั้งปัญหาของเด็กก็คือตั้งไว้ในใจของเขาก่อนเสร็จแล้วพอมาถึงชั่วโมงผมก็จะให้ทำแบบฝึกหัดซึ่งแบบฝึกหัดนั้นก็แบบฝึกหัดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องง่ายๆมีเด็กนักเรียนบางกลุ่มบางคนที่ยังเอาข้อมูลจากในหนังสือในนิตยสารที่เขาหาข้อมูลมานะครับมาดูมาตั้งคำถามของเขามันจะเป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปจากบรรยากาศเดิมของศิลปะเนี่ยก็คือวาดรูปตามผมแต่ตอนนี้เด็กมีปัญหาเขาจะใช้วิธีการตั้งคำถามเกิดขึ้นหลังจากนั้นพอทำแบบฝึกหัดเสร็จก็จะยังไม่เฉลยโดยทันที
3: งานนี้สีอะไรครับ
2: สีน้ำ
3: มีตอบอย่างอื่นไหม
2: ไม่มี
3: เนาะอ่ะทีนี้นักเรียนลองดูภาพนะครับดูภาพทั้งสองภาพอ่ะดูให้เกิดคำถามเกิดขึ้นกับตัวเองให้ได
1: ้ผมเชื่อว่าการตั้งคำถามนะครับการตั้งคำถามจากงานเนี่ยมันจะทำนำไปสู่ซึ่งเป้าหมายเหมือนเราตั้งเป้าหมายอนาคตอะครับว่าเราอยากเป็นครูเราต้องเรียนอะไรเราอยากเป็นหมอเราต้องศึกษาอะไรเราอยากวาดภาพนี้เราก็ต้องตั้งปัญหาเอ้ยจะทำยังไงถึงจะเป็นวาดภาพได้อ
4: าจารย์ครับแล้วใช้เทคนิคอะไรในการทำใบไม้เหรอครับ
5: ถ้าจะเริ่มทำสีน้ำต้องเริ่มตั้งแ

0: ตรงไหนคะ
1: มันทำยังไงให้มันเป็นทิวๆลงนะคะตรงน้ำอะค่ะ
2: อย่างนี้ครับงานชิ้นนี้เป็นภาพเกี่ยวกับทิวทัศน์ลองคำนึงตัวเองดิว่าน่าจะเป็นใช้เทคนิคสีอะไร
3: ส
2: ี
3: น้ำ
2: ใช้ว่าสีน้ำอ่ะเอาเอาเอาแล้วนะเอาม
3: ี
2: ต้นเอาใครว่าสีโปสเตอร์ใครว่าสีน้ำครับคุยอยากถามเหตุผลคนสีโปสเตอร์ก่อนว่าไงครับ
4: มันทึบคร
2: ับ มันทึบ
5: มันไม่เห็นสีที่ระบายข้างหลังที่ข้างหน้ามันระบายทับไว้ครับ
2: นี่คือเหตุผลของสีโปสเตอร์นะครับต่อไปสีน้ำใครว่าสีน้ำรับผิดชอบคำถามความเห็นเองด้วยเพราะอะไรครับเพราะอะไร
6: ตรงนั้นมันจาง
2: ตรงนี้มันจาง
7: กระบวนการสร้างองค์ความรู้ในวิชาศิลปะของผมนะครับผมใช้วิธีการผมเปิดกว้างกับจินตนาการเด็กสังเกตได้ว่าเวลาเด็กทำงานเด็กจะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนในการสร้างองค์ความรู้ของเด็กถ้าเราดูจากงานบางคนอาจจะขึ้นจากเปียกบนเปียกเสร็จเรียบร้อยสร้างเทคนิคพื้นแบ็คกราวก่อนเลยแต่บางคนก็เขียนจากรูปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยสร้างแบ็คกราวหรือบางคนไม่มีรูปไม่มีพื้นสร้างจากเทคนิควิธีการไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่กระบวนการที่เขาจะสร้างขึ้นมาก
8: ำลังจะวาดตัวมันองค์ประกอบมันเยอะแล้วก็วาดได้หลายแบบหลายดอกค่ะที่ผมเนี่ยวาดรูปนี้เพราะว่าในหนังสือวรรณคดีหรือวรรณคดีต่างๆที่ผมได้ดูมาเนี่ยจะมีแต่ภาพสวยๆอย่างนี้เลยเลยอยากหัดวาดให้ได้หน่อยมาก
2: การเขียนจะให้มันวิ่งไหลได้รวดเร็วเราต้องเอียงกระดานประมาณเท่าไหร
9: ่
2: 15องศานะครับตามที่เราศึกษามาแต่ถ้าเราต้องการให้มันวิ่งไวๆล่ะกี่องศาดีบางคนบอกผม85 90อันนี้ประมาณเอานะครับนักเรียนไม่ต้องไปวัดอุ๊ยประมาณเอานะไม่ใช่ไปวัดปุ๊บโหเกินไปเลยเนี่ยครูบอก85มัน86ไปนิดนึงได้มั้ยครับสัดส่วนของการวางภาพทิวทัศน์เป็นสูตรเลยนะเราจะกำหนดกระดาษเป็น3ส่วนฟ้ามาพื้นมาใกล้แบ่งเป็น3ส่วนนี้แล้วจะเขียนได้ง่ายเวลาเขียนภาพทิวทัศน์นะครับเผื่อใครมีแบบภาพทิวทัศน์แต่ถ้าใครเขียนงานแนวแอบสแตรคงานแนวนามธรรมในใจฉันคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าท่านจะต้องแบ่งขนาดไหนในวิชาของผมเนี่ยมันต้องมีการอย่าง4จุดเน้นเนี่ยมันต้องมีการสอดแทรกอย่างเรื่องคิดคำนวณอย่างตัวเลขเข้าไปนะครับเดิมทีก็ไม่คิดว่าศิลปะมันจะต้องมีได้นะครับแต่พอมาเข้าเรียนรู้กับลักษณะการจัดรูปแบบการสอนแบบนี้ก็เข้าใจว่ามันอยู่ในผลงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการอย่างเช่นตอนที่เด็กเอียงกระดานสร้างผลงานประมาณ15องศา45องศา85องศาหรือเขาหมุนไปมาก็แล้วแต่นะครับหรือการแบ่งสัดส่วนของภาพนะครับอันก็ถือว่าเป็นคณิตนะครับหรือการลงน้ำหนักของภาพหรือการวางจัดวางน้ำหนักของภาพลงไปเช่นวรรณะร้อนวรรณะเย็นของสีภาพที่เหมาะสมก็อยู่ประมาณ80 20ประมาณนี้เด็กก็จะจัดการลงไปโดยกระบวนการของเขาได
10: ้เมื่อกี้หนูถามครูว่าเอาถ้าหนูจะทำมิติห่างออกไปเช่นเราอาจจะมองมิตินี้ใบบัวครูถามว่าใบบัวกับดอกบัวอันไหนอยู่หน้าอันไหนน่าจะเข้มกว่ากันนี่ถ้าเราสร้างมิติมันก็จะอันนี้1 2อันนี้3เป็นมิติแล้วเราเอาสเต็ปการจัดวาง3ระยะมาใช้ได้เลยของเราในภาพนี
11: ้หนูก็พยายามจะจัดสัดส่วนให้เข้ากันนะคะอันไหนอยู่หน้าก็น่าจะเป็นเข้มอันไหนอยู่ที่2ก็น่าจะจางไปที่3ก็น่าจะจางก็น่าจะออกมาดีค่ะ
2: วันนี้เราจะมีเรื่องกลวิธีเข้าไปด้วยการสร้างเทคนิคการสร้างพื้นผิวของมันเท็กเจอร์เนี่ยนะครับวันนี้ครูเตรียมแอลกอฮอล์มาไม่ได้หมายความว่าเธอเขียนปุ๊บหัวเธอแตกกันหมดเลยขาหลุดเลยเป็นขาดแผลหมดเลยโดนผู้การกัดนะคงไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มันจะสร้างเทคนิคอะไรเดี๋ยวเราเอาไปลองนะครับก็คงเอาไปหยดไปหยอดไปทำอะไรกับมันดูมันก็เกิดเท็กเจอร์บางอย่างเกิดขึ้นอันนี้เป็น
12: เกล
2: ือวันนี้ใครบอกไม่เค็มนะนะอันนี้เราเอาไปใส่ในงานอย่างเดียวนักเรียนครับเกลือเนี่ยมันจะทำอะไรทำปฏิกิริยาอะไรกับพื้นขนาดใส่พื้นต้องยังเปียกๆหมาดๆอยู่นะพอมันแห้งแล้วใส่เข้าไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอ่ะเดี๋ยวลงมือทำงานได้เลย
7: ตัวนี้เขากำลังจะสร้างเท็กเจอร์

0: ให้มันเกิดเป็นร่องรอยเกิดขึ้นลองสลักดูปั๊บเห็นไหมเห็นไหมมันทำงานแล้วเห็นไหมนะครับแต่ละกลุ่มถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บอุปกรณ์ล้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะมาถูกน้ำถูกไรหกใส่ภาพที่สวยๆของเรียนเนี่ยนะครับงานชิ้นเดียวในโลกจะสูญไปนะครับหลังจากนั้นตั้งชื่อภาพให้เรียบร้อยคัดสรรงานในกลุ่มเอากลุ่มตัวเองพอนะครับเลือกชิ้นงานที่สุดยอดในกลุ่มตัวเองนะครับคนที่ถูกคัดเลือกพร้อมมาพรีเซนต์กับชิ้นงาน
1: เมื่อนักเรียนปฏิบัติผลงานจนเรียบร้อยเสร็จสิ้นกระบวนการของเขาแล้วนะครับทุกคนในกลุ่มนะครับก็จะร่วมกันพิจารณาผลงานนะครับถ้าเราไม่ใช้ทุกคนในกลุ่มเราก็อาจใช้ภาพทั้งหมดของทั้งห้องวางแล้วให้เด็กทุกคนช่วยกันตัดสินแต่แบบนั้นมันจะดูวุ่นวายผมก็เลยใช้วิธีกระบวนการกลุ่มก่อนคือแยกให้มันเหลือน้อยลงในกลุ่มเขาก็จะตัดสินผลงานกันเองโดยปรึกษากันว่าของใครดีของใครเด่นตามความชอบของเขากระบวนการตัดสินผลงานศิลปะเนี่ยจริงๆมีกระบวนการหลายอย่างไม่ว่าจะด้านสีด้านเทคนิควิธีการด้านองค์ประกอบด้านความหมายนะครับแต่เด็กอันดับแรกเนี่ยเด็กบางคนก็มักจะพูดว่าตัวเองตัดสินเพราะชอบแต่ถ้าเราให้ข้อมูลจากตรงนี้ไปบ่อยๆครั้งเด็กจะเป็นคนตัดสินมีเหตุและผลเกิดขึ้นอีกครั้ง
0: เลือกชิ้นนี้เพราะว่าอะไร
2: มันแบบว่ามันมีความเข้มแล้วก็มีความแตกต่างมากแล้วมีน้ำหนักแสงและ
3: เข้ากันริมสีได้สวยครับ
4: เพราะว่าเขามีการเล่นพวกเกลือพวกอะไร
5: ขอบคุณครับที่เลือกผม
6: ขอบนี้
7: ครับ
6: คือรูปมันดูสวยค่ะเรื่องการเงาเป็นเงาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะดูสวยแล้วรอบๆนี่มันคือกลมกลืนแล้วเล่นสีได้สวยมากเลยค่ะ
1: ในลักษณะของการสอนแบบ4จุดเน้นเนี่ยการใช้เหตุผลเนี่ยในวิชาศิลปะนี่มีแน่นอนเหตุผลแรกก็คือเหตุผลที่เขาเลือกก่อนเลือกว่าเขาจะใช้กลวิธีอะไรในการสร้างภาพ2เลือกในสิ่งประทับใจว่าเขาจะนำเสนอรูปภาพอะไร3ก็คือเลือกผลงานของเขาหรือของเพื่อนเพราะว่าอะไรเหตุผลอะไรทำไมถึงเลือกการจัดวางเทคนิคสีอะไรต่างๆกระทั่งเหตุและผลในการยอมรับในผลงานของเพื่อนเขาเองด้วยว่าดีกว่าหรือด้อยกว่าอย่างไร
8: ครับก็ภาพนี้ชื่อว่าSweetie Rose แปลว่ากุหลาบแสนสวยที่วาดภาพนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ชอบดอกกุหลาบมานานแล้ววาดดอกกุหลาบดอกนี้ดอกใหญ่เป็นประธานดอกนี้เป็นที่ทำเป็นประธานนี่ก็ทำให้มันเป็นจุดเด่นที่มันเป็นอย่างนี้ก็ใช้เกลือโรย
9: เหตุผลที่วาดรูปนี้นะคะเพราะว่าได้ไปทะเลครั้งแรกก็ประทับใจในความสวยงามของมันค่ะ
10: ก็ที่มีที่บ้านค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์ค
0: ่
10: ะ
0: นะครับหนูแบ่งภาพเป็นยังไง
10: ก็ท้องฟ้าแล้วก็น้ำแล้วก็ไ
0: ฟเป็นกี่ส่วน
10: ถ้าแบ่งเป็น 100% แล้วก็อันนี้ 50% 30% 20%
0: สีหมายถึงสีนักเรียนฟังนะครับวิธีการทำงานแบบนี้นะครับภาพแบบทิวทัศน์ภาพทิวทัศน์นักเรียนควรจะแบ่งภาพออกเป็น3ระยะ3ส่วนนะครับ3ส่วนหมายความว่าอาจจะกินเนื้อที่ของท้องฟ้าได้เยอะลงมาส่วนพื้นที่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเนื้อที่ของต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็แล้วแต่ภาพเราจะได้ดูน่าสนใจขึ้นนะครับอย่างเพื่อนเนี่ยก็แบ่งฟ้าแบ่งน้ำแบ่งพื้นออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันเลยนะครับโอเคเก่งมากปรบมือหน่อยครับ
1: เหตุผลที่ต้องมีการนำเสนอนะครับเหตุผลที่ง่ายที่สุดก็คืออันดับแรกถ้านำเสนอบ่อยๆเด็กกล้าแสดงออกนะครับเด็กกล้าใช้คำพูดนะครับกล้าพูดในสิ่งที่ถูกเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันก็กลับมาเรื่องเหตุผลอีกนะครับเด็กกล้าที่จะอธิบายให้เขารู้ว่าให้เพื่อนเขารู้ว่าจะเข้าใจได้อย่างไรกับผลงานที่เขาแสดงนำเสนอออกไปพอหลังจากที่เราสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการอภิปรายหน้าห้องเรียบร้อยแล้วผมก็จะนำข้อสอบหรือแบบทดสอบที่ใช้เมื่อต้นชั่วโมงนะครับกลับมาเฉลยซึ่งวิธีการนี้ทำให้เด็กตื่นเต้นมากขึ้นเพราะว่าเราเก็บเหมือนเก็บปัญหาเขาไว้นานเขาอยากจะรู้มากว่าสิ่งที่ฉันทำไปถูกผิดแค่ไหน
11: การระบายน้ำลงบนกระดาษก่อนแล้วจึงระบายสี
0: อันนี้ข้อไหน
11: E
0: อะไรครับ
11: E
0: เยี่ยมมากข้อ E คืออะไรเอ่ย

0: านี่ใช้ทั้งวันเลย
1: ขั้นสุดท้ายนะครับนักเรียนได้นำผลงานไปแชร์ก็คือเอาไปนำเสนอต่อสังคมนะครับไม่ว่าจะด้วยกระบวนการเอาไปติดโชว์ตามบอร์ดหรือกระบวนการถ่ายภาพแล้วจะขึ้น Facebook เว็บไซต์อะไรต่างๆก็แล้วแต่สิ่งนี้มันเป็นกระบวนการที่ให้ความรู้กับทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะบางครั้งเวลาเราเอาภาพไปติดมีพี่มาถามว่าวาดยังไงสิ่งนี้สิ่งที่เกิดในใจเนี่ยถ้าสัมผัสได้นี่คือหัวใจของเด็กนี่พองโตไปครึ่งนึงแล้วคือเขาน่าจะได้รับแรงบันดาลใจได้สิ่งที่ดีกลับมาซึ่งจะทำให้ใจรักเสียงผลงานศิลปะเนี่ยดีขึ้นเยอะ
2: ก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าอาจารย์ได้เปลี่ยนวัฒนธรรมจริงๆนะคะแล้วอาจารย์ก็นึกไม่ถึงเลยว่าวิชานี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ยังไงไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างไรไปเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลอย่างไรเนี่ยแล้วทำไมเด็กจะต้องมาตั้งคำถามเนี่ยอันนี้น่าชื่นชมนะคะอาจารย์ก็ได้สาธิตการสอนได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะคะก็คือในขั้นที่หนึ่งเนี่ยเป็นขั้นที่ก่อนที่จะเกิดการระบุคำถามอาจารย์ให้เด็กไปอ่านหนังสือร่วมกันอ่านหนังสือค้นคว้าด้วยตัวเองจากนั้นครูก็มาทำแบบทดสอบซึ่งเป็นแบบปรนัยและให้เด็กทำเน้นว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการที่อาจารย์ท่านนี้กำลังจัดการเรียนการสอนแบบฟรีคลาสรูมโดยไม่รู้ตัวเราเรียกห้องเรียนกลับด้านนะคะอีกวิธีหนึ่งครูก็เสนอสิ่งราวเป็นภาพโปสเตอร์นะคะเป็นภาพสีน้ำแล้วให้เด็กลองคาดคะเนคำตอบตอนนี้จะเห็นว่าเด็กเกิดการสงสัยว่ามันจะเริ่มวาดตรงไหนแล้วมันจะใช้เทคนิคอะไรตัวนี้แหละเป็นคำถามของคำตอบที่ต้องการสอนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยครูจะไม่เฉลยคำตอบให้เด็กลองคาดคะเนคำตอบในขั้นที่2เป็นขั้นที่เป็นการแสวงหาความรู้โดยการที่ใช้หลักของ learning by doing เด็กอ่านหนังสือมาแล้วเด็กก็พอจะมีพื้นแต่พื้นนั้นถูกต้องพื้นความรู้ถูกต้องหรือไม่ก็ไม่รู้นะคะแต่ครูเนี่ยจะทำการให้เด็กลงมือวาดรูปแล้วก็น่าสนใจคือวาดรูปตามความสนใจของเด็กนะคะเรียกว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเห็นว่าคุณครูก็จะมีการแนะนำเป็นระยะครูกำลังทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจนกระทั่งวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นจุดสำคัญที่มีการเลือกภาพเพื่อจะมานำเสนอแล้วก็ตรงนี้กำลังเสริมสร้างในเรื่องของการประเมินในประเด็นของการที่เป็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยดิฉันก็อยากจะเพิ่มเติมว่าเราสามารถทำเพิ่มเติมได้อีกก็คือว่าการให้เด็กเนี่ยนะคะสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเองว่าวิธีการระบายสีน้ำแบบเปียกบนเปียกนะคะเปียกบนแห้งแห้งบนแห้งหรือการระบายสีน้ำบนพื้นที่อยู่ในระดับต่างกันเช่น45องศา85องศาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเมื่อเด็กเขียนผังมโนทัศน์ออกมาได้แล้วเนี่ยก็อาจจะนำภาพที่เป็นการระบายสีน้ำแบบต่างๆเข้ามาเข้ากับกลุ่มกับข้อความรู้ที่ได้ก็จะได้ผังมโนทัศน์หรือผังของความคิดที่ทำให้เด็กทั้งห้องได้เห็นในองค์ความรู้ที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของการสื่อสารนะคะขั้นที่5เป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นตอบแทนสังคมวันนี้อาจารย์ได้นำภาพที่เด็กเรียนรู้แล้วเนี่ยมานำเสนอถือว่าเด็กสร้างผลงานไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะคะแต่เราอาจจะทำต่อยอดได้อีกนะคะก็คือเด็กอาจจะนำความรู้ที่บริบูรณ์สมบูรณ์วันนี้เนี่ยไปสร้างชิ้นงานใหม่นะคะเป็นชิ้นงานตามความสนใจแล้วเด็กอาจจะเลือกการสร้างงานศิลปะงานของการระบายสีน้ำด้วยเป็นวิวเป็นดอกไม้นะคะที่เด็กเนี่ยใช้ความรู้ในการตั้งชื่อนะคะนี่เป็นความงดงามที่รู้จักการใช้ภาษานะคะการใช้ตัวเลขเช่นในการที่กะสัดส่วนการให้น้ำหนักสีนี่เป็นต้นที่อาจารย์ได้นำเสนอไว้นี่ก็ชัดเจนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยเป็นชิ้นงานที่เรานำมาสะท้อนความคิดและงานนี้อาจต่อยอดได้อีกนะคะทำถึงทำโครงงานทำชิ้นงานที่เด็กสามารถที่จะได้ในเรื่องของเทคนิคใหม่ๆเพราะฉะนั้นงานนี้ต่อยอดได้อีกนะคะ
1: เด็กสมัยใหม่ที่ต้องใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพราะว่าผลงานศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาวาดอย่างเดียวเขาอาจจะสร้างสรรค์บนคอมพิวเตอร์หรืออาจจะสื่อต่างๆได้ถ้าเขามีจินตนาการแล้วเขาได้รับกระบวนการที่ถูกต้องไปผมก็ขอฝากสิ่งนี้ไว้ด้วยครับ

0: ผมชื่ออาจารย์ศิริลบสุขทั้งโลกครับก็รับผิดชอบวิชากอทออยู่ครับก็จะมีการเรียนรู้เรื่องของงานเกษตรงานบ้านแล้วก็งานประดิษฐ์จากการสังเกตที่ครูเองได้สอนเด็กเนี่ยรู้สึกว่าเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ปลายทางที่เด็กเขาได้เรียนรู้หรือว่าสรุปองค์ความรู้ได้เนี่ยมันยังไม่เป็นกระบวนการยังไม่มีขั้นมีตอนผู้เรียนทุกคนยังไม่สามารถที่จะสรุปองค์ความรู้ได้ชัดเจน 100% หลังจากนั้นแล้วก็ได้ลองใช้วิธีการไฟสเต็ปเราเอามาสอนดูโดยการเรียนลำดับขั้นตอนของเนื้อหาสาระที่จะสอนได้สังเกตเด็กโดยการแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆแล้วเซตเด็กออกมาเป็นรายบุคคลว่าสิ่งที่เราได้สอนไปแบบมีขั้นตอนใช้กระบวนการไฟสเต็ป4จุดเน้นเนี่ยในการสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กด้วยวิธีการนี้ก็ประมาณสัก2เดือนเศษที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเริ่มเข้าที่แล้วก็ประสบผลสำเร็จในแต่ละเนื้อเรื่องที่เราได้สอนเด็กไป
1: กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน5 steps 1ขั้นการตั้งคำถาม2การแสวงหาสารสนเทศ3การสร้างความรู้4การสื่อสาร5การตอบแทนสังคมกลวิธีพัฒนาผู้เรียนโดยใช้4จุดเน้น1กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน5 steps 2การรู้หนังสือ literacy 3การรู้เรื่องจำนวน numeracy 4ความสามารถในการใช้เหตุผล reasoning ability

0: ยกแขนขึ้นพร้อมกันเต็มที่เต็มที่เอาลงเต็มที่โอเคเอาไปลงทุกคนลองดูซิว่าส่วนไหนที่มีการเสียดสีกับ
1: ตรงปลายแขน
0: ตรงปลายแขนเลยไหม
2: ประเด็นคำถามก็ครูอาจจะถามว่าหนูมีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่เวลาเราทำแล้วเนี่ยมันทำให้เสื้อผ้าเราเกิดการขาดชำรุดเสียหายขาดแล้วจุดไหนที่ขาดมากที่สุดแล้วนักเรียนมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างซ่อมแซมเองได้ไหมเป็นไหมมีวิธีการอย่างไร
0: ช่วยกันระดมความคิดดูในกลุ่มว่าเราจะทำการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้กลับมาแลดูดีหรือกลับนำมาใช้ได้ใหม่โดยไม่ต้องเอาไปทิ้งทำผ้าคีริ้วอะไรเนี่ยลองดูสิเราจะทำยังไงลูกลงมาเห็นแล้วว่าไง
3: เอาใช้แม็กคร
0: ับ ใช้แม็กใช้แม็กเย็บ
3: คร
0: ับ อ้าวโอเคกลุ่มนี้ใช้แม็กเย็บนะใช้อะไรลูกใช้กาวตาช้าง
4: เสียบกระดาษค
0: ่
4: ะ
0: ใช้ที่เสียบกระดาษครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองดูตัวอย่างการเย็บของผ้านะทุกคนจะให้ดูว่านะครับการเย็บของเขาเนี่ยเขาเย็บแบบไหนลองดูสิว่าลักษณะของการเย็บของเสื้อผ้าที่มันยังไม่มีการขาดชำรุดและจุดที่มีการซ่อมแซมบ้างแล้วลองดูสิตัวอย่างของเสื้อผ้าลูกนักเรียนคิดว่าสิ่งที่นักเรียนคิดออกมาเนี่ยมันจะมีความคงทนไหม
5: ไม
0: ่มีเพราะอะไรอ้าวแล้วทำไมเราคิดอย่างนั้นเนี่ยกลัวมันจะเป็นไงซักไปเดี๋ยวจะเป็นไงซักไปเดี๋ยวขาดอีกมันมีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่เราสามารถเรียนรู้และจะนำกลับมาซ่อมแซมเสื้อผ้าเราจะใช้วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยไม่ใช้คนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้บอกกับครูมาเข็มหมุดก็ดีกาวก็ดีใช้ไอ้แม็กเย็บก็ดีลวดเสียบก็ดีนะอันนี้ความคงทนมันอาจจะไม่มีนะหรือบางทีมันหลุดไปได้เพราะนั้นในชั่วโมงนี้เรามาเรียนวิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดชำรุดด้วยการเย็บชนิดหนึ่งเป็นการเย็บแบบพื้นฐานของการซ่อมแซมเสื้อผ้าคือการสอยซ่อนได
2: ้หลังจากนั้นก็

0: คงจะใช้กระบวนการ 4.0 เข้ามาเต็มที่คือให้รู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์โดยใช้หลักคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยบ้างใช้หลักภาษาไทยเข้ามาช่วยบ้างในการเขียนการอ่านการวัด
1: แต่ละกลุ่มเอาได้ร้อยที่ก้นเข็มให้ใช้การกะประมาณ40เซนติเมตรประมาณ40เซนติเมตรได้นะครับบรรทัด1อันกี่เซน
2: 30
1: เซนแล้วถ้าครูบอกว่าให้ตัดได้40ก็ควรจะยาวกว่าบรรทัดอีกกี่เซน
2: 40
1: ก็ใช้การกะประมาณไม่ต้องวัดนะครับ

0: เด็กจะต้องบันทึกใบงานตามขั้นตอนของการทำงานการเรียนการสอนแบบ5 step ก็คือว่าขั้นตอนแรกเด็กจะทำอะไรใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างมีปัญหาอะไรระหว่างทางต้องร่วมกันแก้ร่วมกันคิดแล้วก็มาสรุปนำเสนองานร่วมกันต่อผู้ที่จะมาติดตามงานของตัวผู้เรียนเองว่าผู้เรียนได้เรียนรู้จริงไหมมีเหตุมีผลในการนำเสนองานไหมถ้ามีคนมาสอบถามว่าหนูทำอย่างนี้เพื่ออะไรเด็กเขาสามารถใช้เหตุใช้ผลในการที่จะนำเสนอจากชิ้นงานที่เขาทำออกไป
1: ขั้นตอนการเย็บแบบสอยซ่อนได้นะคะคือ1ได้ร้อยได้นะคะที่ก้นเข็มประมาณ40เซนติเมตรค่ะดึงระหว่างกลางเศษ1/3เซนติเมตรม้วนได้ตรงไปให้เป็นปุ่มและนำเศษผ้าที่ขาดมาเตรียมไว้เพื่อจะเย็บนะคะนำเข็มหมุดมาเสียบเนาประมาณ1เซนติเมตรจากนั้นนำเข็มที่ร้อยมาเย็บเนาเพื่อสะดวกในการเย็บและป้องกันการหลุดนะคะ
2: มุมมองสะท้อนคิดนะครับสิ่งที่เราควรประหยัดนะครับคือเงินในกระเป๋าของเราครับถ้าเกิดของที่สามารถนำมาซ่อมแซมได้นะครับเช่นผ้าที่ขาดหรือเสื้อหรือกางเกงที่ขาดนะครับเราควรนำมาเย็บครับเพื่อเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าแทนการซื้อใหม่ครับขอบคุณครับ
3: มุมมองสะท้อนคิดนะคะหนูคิดว่าจากการที่ได้เรียนรู้นะคะทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับการเย็บแบบสอยซ่อนได้นะคะและสามารถทำให้เราช่วยประหยัดเงินพ่อแม่คือเสื้อผ้าที่เราขาดเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถเย็บเองได้ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ไปซื้อใหม่นะคะ

0: แต่เคยติดตามตัวเด็กนะฮะที่ว่าสอนไปติดตามตัวเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มีฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะนั้นเสื้อผ้าเนี่ยการใช้เนี่ยอาจจะมีการขาดวิ่นในบางจุดหรือจุดที่ครูได้เคยแนะนำนักเรียนหรือได้เคยมาสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเนี่ยจุดที่ขาดที่ส่วนมากแล้วเด็กเขาได้เรียนรู้ไปและเขาสามารถซ่อมแซมเองได้จากการไปสังเกตไปเจอตามบ้านบ้างอะไรบ้างเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยครูครับที่ครูเคยสอนผมเนี่ยผมได้เอามาใช้เอามาซ่อมแซมเสื้อผ้าเองอันนี้คือสิ่งที่คุณครูได้ติดตามแล้วก็ไปพบเห็นของจริงครับ
1: ทีนี้หลังจากเสร็จแล้วดูว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าเนี่ยมีอะไรบ้าง
2: เข็มได
1: ้เข็มหมุน
0: 40เซนคือความยาวของได้ทั้งหมดถ้าเราร้อยก้นเข็มแล้วให้แบ่งออกเป็น3ส่วนโดยดึงปลายส่วนอันนี้ใกล้เคียงเห็นไหมใกล้เคียงเกือบ 100% เลย
3: เมื่อเสื้อผ้าขาดเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: การสังเกตเด็กในชั้นเรียนเนี่ยรู้สึกว่าเด็กเขามีกระบวนการทำงานมีการพูดคุยกันมีเหตุมีผลในการโต้ตอบกันในเรื่องของชิ้นงานอันนี้ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะบางทีครูก็แอบไปถามบ้างอะไรบ้างคือจริงๆแล้วมันทำให้เราจับเนื้อหาสาระของกระบวนการเรียนรู้ได้ครบตามเนื้อหาสาระที่เราจะสอนเด็กในแต่ละชั่วโมงเพราะนั้นบรรยากาศในห้องเรียนมันมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากความสุขของเด็กที่เด็กเขาได้เรียนรู้แบบมีขั้นมีตอนแล้วก็เด็กเขาไม่เครียดนะอันนี้ก็เห็นได้ชัดเด็กเขาไม่เครียดมีความสุขในการทำงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่เทคนิควิธีการของครูที่จะนำเสนอหรือสอดแทรกความรู้อะไรเข้าไปในระหว่างทางแต่ไม่ใช่เปิดปากนะฮะคือหมายความว่าเป็นเนื้อหาสาระนั้นเด็กสามารถนำสิ่งที่ครูได้สอดแทรกเข้าไปเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้กับเนื้องานชิ้นงานของเขาให้เกิดมีองค์ความรู้ในการทำงานมากขึ้นนะครับครูเองก็มีความเชื่อว่าครูทุกท่านหรือครูหลายท่านนะฮะที่ว่าสอนอยู่ทุกวันนี้คงได้ใช้วิธีการนี้มากันตั้งแต่เริ่มเป็นครูแล้วล่ะแต่ทีนี้การที่จะเอามาร้อยเรียงให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้นครูอาจจะยังไม่นำตรงนี้เอามาใช้แต่ผมคิดว่าที่เราได้มาใช้วิธีการตรงนี้ความสมบูรณ์ในการนำเสนอในการเรียนรู้ให้กับเด็กให้เกิดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นวิธีการที่ควรจะครูควรจะทำแล้วก็ควรจะใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ลองสรุปผลความรู้ดูจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อาจจะไม่ครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งใช้เวลา3เดือน4เดือนนะครับอย่างที่ผมได้เคยทำมามันก็จะเกิดผลแล้วก็ครูก็จะสอนแบบมีความสุขครับผม
4: สำหรับการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ศิรบสุขทั้งโลกเนี่ยนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและก็เทคโนโลยีเนี่ยเป็นกระบวนการที่น่าชื่นชมนะคะที่น่าชื่นชมก็เพราะว่าคุณครูเนี่ยได้ใช้4จุดเน้นนะคะก็คือกระบวนการ5 step เริ่มตั้งแต่ขั้นระบุคำถามด้วยจัดสิ่งร้าวออกกำลังกายแล้วก็มีการคาดคะเนคำตอบนะคะแล้วก็ในขั้นที่2เนี่ยเป็นขั้นแสวงหาสารสนเทศซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นการแสวงหาสนเทศโดยเด็กได้มีโอกาสเรียนรู้โดยการกระทำนะคะ learning by doing แต่เป็นการกระทำผ่านการสาธิตของครูซึ่งก็อาจจะเป็นวิธีที่เหมาะกับเนื้อหานี้ก็คือเนื้อหาเรื่องของขั้นตอนของการสอยซ่อนได้นะคะแล้วก็เด็กได้เน้นเรื่องของการทำงานเป็นทีม learningในขั้นสื่อสารเนี่ยน่าสนใจมากๆคือนอกจากเด็กจะนำเสนอเป็นการพัฒนาการรู้หนังสือโดยเฉพาะการพูดเนี่ยมี reflection คือการสะท้อนความคิดโดยเด็กอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตามมาในขั้นของประยุกต์ความรู้นี่ก็เป็นขั้นตอบแทนสังคมเรียกว่าเริ่มต้นง่ายๆจากการเอาความรู้ไปใช้ในกับตนเองกับน้องซึ่งคือครอบครัวต่อไปก็อาจจะขยายไปสู่โรงเรียนต่อสู่ชุมชนแล้วก็ทำโครงงานได้เสื้อนะคะที่ใช้พื้นฐานเรื่องการสอยซ่อนได้สิ่งเหล่านี้อาจารย์จะชอบมากตรงที่ว่า 5 step เนี่ยมันมีความงดงามตรงที่ว่ามันสามารถทำให้เด็กเนี่ยพัฒนาได้ทั้ง4จุดเน้นโดยเฉพาะจุดเน้น3ตัวที่ตามมาคือเรื่องการรู้หนังสือนะคะเรื่องการใช้การรู้เรื่องจำนวนการใช้ตัวเลขนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยการใช้เหตุผลรู้จักการคาดคะเนคำตอบรู้จักการที่มีความคิดในเชิงเหตุผลเชิงจริยธรรมและจังก็จะมองว่า5จุดเน้นน่าจะเข้ามาแทนที่3ขั้นตอนการสอนที่ครูใช้ปกติเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เด็กเกิดความสงสัยใคร่รู้นะคะเด็กแสวงหาด้วยตนเองสร้างความรู้ด้วยตนเองแล้วก็คุณครูจะไม่ลืมเรื่องของการประยุกต์ความรู้และนำเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปบริการสังคมค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมกับการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะ

โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคนึงที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตำแหน่งของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนพลังมด
2: โอ้โห

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าขายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่

0: พอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยๆไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
0: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่น

0: ี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชาธิพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

ดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับรายการดร.คิดส์กันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาดูการทำงานของคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูว่าแต่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไรเราตามน้องไวกิ้งไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ผมน้องไวกิ้งครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอฟื้นฟูมีหน้าที่ทำอะไรครับ
1: หมอฟื้นฟูนะครับโรคก็คือตามชื่อเลยฟื้นฟูเราก็ต้องการที่จะฟื้นฟูให้คนไข้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามกลับมาเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ขาหักหรือปวดมาหลังจากถ้าเกิดสมมติคุณหมอผ่าตัดเขาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอฟื้นฟูเนี่ยก็จะช่วยให้เขาปวดน้อยลงสามารถกลับมาเดินได้ปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่มีภาวะเจ็บปวดหรือไม่สามารถเดินไม่สามารถทำอะไรได้หมอฟื้นฟูก็จะช่วยให้เขาเนี่ยกลับมาทำกิจกรรมนั้นๆได้มากที่สุด
2: ค
1: ่ะน้องไวกิ้งเคยปวดตรงไหนไหมลูก
2: เคยปวดแขนเหมือนมีอะไรกระตุกกระตุกตรงแขนเมื่อวานนะคะ
1: ก่อนอื่นมันก็ต้องมีการตรวจก่อนว่าเนี่ยตรงแขนเราเนี่ยปวดตรงไหนมีกดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาดูว่าเป็นที่ตำแหน่งไหนถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะต้องมายืดกล้ามเนื้อกันหรือว่ามาใช้ความร้อนอุปกรณ์ช่วยเนาะแล้วก็รักษาให้ดีขึ้น
2: แล้วคุณหมอต้องเริ่มตรวจจากส่วนไหนก่อนครับ
1: ก็นี่นะครับถ้าน้องไอ้กิ้งปวดแขนเนาะหมอก็เริ่มจากดูเลยเอ๊ะว่าแขน2ข้างเนี่ยมันเท่ากันไหมก็คือว่าถ้าเกิดสมมติฝั่งนี้มีบวมก็ต้องดูว่าบวมตรงไหนเช่นน้องไอ้กิ้งเหยียดแขนมาอย่างนี้นะลูกแล้วก็เอาข้อมือลงมาเนาะเอามืออีกข้างนึงมากดลงนี่ช่วยกดลงมันก็จะตึงๆนิดนึงรู้สึกตึงๆตรงนี้ไหมลูก
2: ที่หมอรักษาใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมครับ
1: ครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยแล้วก็แบ่งเป็นหลายๆโรคน้องถ้าเกิดเป็นแบบว่าปวดแขนมาอย่างเงี้ยครับก็ให้ยารักษาแล้วก็นัดมาดูอาการอีกทีนึงส่วนมากถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีปวดทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยนานนะครับก็คืออาจจะให้ยาแล้วกลับไปให้คนไข้ยืดเส้นเองที่บ้านทำท่าอะไรที่บ้านแล้วคนไข้ก็ค่อยกลับมาเจอคุณหมออีกทีนึง
2: แล้วคุณหมอมีอุปกรณ์การรักษาอะไรบ้างครับ
1: ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ในการฟื้นฟูคนไข้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับน้องไวกิ้งอยากไปดูไหมเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปดูนะครับเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือต่างๆกันเนาะวันนี้คุณหมออนุญาตให้น้องไวกิ้งเป็นคุณหมอวันหนึ่งพร้อมไหมครับ
2: พร้อมทุกเมื่อครับ
1: ดีมากเลยมาเดี๋ยวเราใส่เสื้อกันเนาะ
0: ดูเหมือนน้องไวกิ้งของเราเริ่มจะสนใจการทำงานของหมอฟื้นฟูเข้าแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจรักษาของหมอฟื้นฟูมีบ้างตามน้องไวกิ้งไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะพามาดูเครื่องแรกเลยนะครับลูกแต่ว่าก่อนอื่นสวัสดีพี่คนสวยก่อนเป็นพี่นักกายภาพบำบัดเนาะพี่เหมียวนะครับลูกเครื่องนี้นะลูกก็จะเป็นเครื่องเพจเทรนเนอร์หรือว่าเป็นเครื่องช่วยเดินนะ

0: เองเครื่องนี้จะใช้กับคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่อ่อนแรงแขนขาจากสาเหตุต่างๆนะครับลุงทำให้คนไข้เนี่ยเดินโดยมีตัวช่วยคือเครื่องเนาะสามารถกลับมาเดินได้ฝึกเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับลุงโอเคแก่ก่อนอื่นพี่นักกายภาพสุดสวยจะช่วยเราใส่ชุดก่อนนะครับเนาะโอเควิธีใช้เครื่องนี้ก่อนอื่นนะครับก็จะให้น้องไวกิ้งเนี่ยสวมชุดก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องไวกิ้งก็ต้องลุกขึ้นมาตรงบริเวณเครื่องเนาะเอาขาเนี่ยสอดเข้าไปบริเวณฐานเหล็กทั้ง2อันนะครับเนาะเราก็จะมีการปรับเชือกสลิงให้ลงมาความยาวให้มันสูงพอๆกับตัวของน้องไวกิ้ง
1: โอเค
0: นี่พออย่างนี้ได้ไหมลูก
2: เราปล่อยขาตามเครื่องไปเลยเนาะนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
0: ได
2: ้สนุกไหมนี่ไง
0: เจ็บไหมลูก
3: ไม่
0: ไม่เจ็บน้องเห็นไหม
3: จริง
2: สนุก
3: มากจริงๆอันนี้หนูออกแรงช่วย
2: เออเก่งมากเลยนะหนูออกแรงเลยเอออันนี้ยืดเข่าเอง
0: หลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับที่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการปรับความเร็วว่าจะให้เร็วช้าแค่ไหนนะครับแล้วก็จะให้เดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงแขนขาเนี่ยก็จะสามารถมีลักษณะการเดินที่ไปพร้อมๆกันได้ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับ
2: ดีขึ้นไหมครับอาจจะแบบว่า
0: เหนื่อยไหมลูก
2: ก้าวมันเป็นก้าวผู้ใหญ่ค่ะจริงๆแล้วต้องปรับให
3: ้ไม่โอ้ยแบบนี้หนูไม่ถนัดอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้หนูไม่ถนัดอ่ะ
3: ปกติจะเดินเร็ว
2: เดินเร็วครับเดินเร็วก็ได้เดินเร็ว
0: อย่างนี้ดีกว่า
2: ดีขึ้นไหมคะ
3: เครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรหรอครับ
0: ครับลูกเครื่องนี้ก็คือ Sensible Tap เนาะก็จะฝึกการใช้งานของแขนเรานะครับแขนคนไข้ที่อาจจะอ่อนแรงหรือว่าหยิบจับของได้ไม่สะดวกเราก็มาฝึกการใช้งานด้านความรู้สึกแล้วก็ด้านแรงกับเครื่องนี้นะครับเนาะลองวางแขนน้องไวกิ้งไว้ตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมเครื่องนี้มันก็สามารถเคลื่อนไหวได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดเลยนะลูกเหมือนถ้าเกิดคนไข้นั่งอยู่เฉยๆจะเอื้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ฝึกตรงนี้ด้วยเอื้อมไปฝั่งขวาก็ฝึกได้ด้วยเหมือนก็จะป้องกันไม่ให้ตัวแขนเนี่ยมันติดด้วยนะลูกลองยิงถึงไหมลูก
4: นกอนกลับไปลับไป
0: เก่งมากโอเครอให้ลูกโป่งลงมานิดนึงก่อน
4: รอก่อนบินรอก่อนบินรอบินรอก่อนบ
0: ิน
4: รอ
0: บินรอแล้วก็ขึ้นไปใหม่ไม่ถึงนิดนึงลูกเก่งมากนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้มันเป็นรูปเหมือนมือเนาะเป็นอุปกรณ์ที่เสริมช่วยพยุงข้อมือในท่าที่เราอยากให้เป็นนะครับลูกลองให้น้องไวกิ้งทำอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็พอใส่ได้อยู่แล้วก็เอาอันนี้มาแปะลงไปตัวหนามเตยของเราแปะลงไปก็คือจะประคองมือคนไข้อยู่ในท่าอย่างนี้นะลูกใช่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในคนไข้ที่แบบว่าเป็นกระดูกหักหลังผ่าตัดหรืออะไรประมาณนี้ต้องดามไว้ในท่าที่งอมือตรงคนนิ้วมือเยอะๆอย่างนี้นะลูกที่จริงคุณหมอยังมีอุปกรณ์อื่นๆเต็มเลยเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างทำให้ดูอีกอันนึงอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราเอาไว้ใส่ตรงมือเหมือนกันน้องวิกิ้งเคยเห็นคนที่กำมือไม่ได้ไหมครับลูกแบบว่ากำแล้วหยิบของไม่ได้คนเราเวลาจะหยิบของได้ต้องกำมือลงมาได้เน
3: า
0: ะบางค
3: น
0: ยายเป็นเนาะบางคนนิ้วเขาติดนะลูกเราอยากให้เขางอนิ้วตรงข้อกลางได้มากขึ้นนะครับลูกแล้วก็ให้เขาใส่แบบนี้แล้วก็แปะอันนี้น้องไวกิ้งแปะให้หมอหน่อยนะครับลูก
3: ครับ
0: โอเคเก่งมากแล้วตรงปลายนิ้วเราอยากให้เขางอได้มากขึ้นเราก็ใส่ตัวนี้ไปเนาะนี่ใส่อันนี้น้องไวกิ้งก็หมุนหมุนให้มันตึงหมุนอีกด้านนึงลูกหมุนอีกด้านนึงหมุนไปอย่างนี้ใช่หมุนไปด้านขวา
3: ถ้าทางซ้ายจะเป็นทางซ้าย
0: คือทำให้ปล่อยลูก
3: ปล
0: ่อยให้มันคลายลง
3: ไม่ไหวแล้วบอกนะ
0: ได้ถ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกเนาะเก่งมากเลยเนี่ยเราก็ต้องถามคนไข้เนาะว่างอลงประมาณนี้ไหวไหมโอเคคนไข้ก็จะบอกว่าตึงแล้วก็พอหยุดที่ประมาณนี้แล้วลูกก็ให้คนไข้ใส่ค้างไว
3: ้หมอและคนไข้ต้องใส่นี้นานไหมครับ
0: ก็ใส่แล้วหมอจะต้องนัดมาประเมินซ้ำเรื่อยๆนะครับเนาะอาจจะให้ใส่ไปสักประมาณเดือนนึงแล้วก็นัดมาดูว่าเอ๊ะข้อที่เขาติดเนี่ยเขากำได้มากขึ้นไหมเนาะแล้วก็ให้ดูว่าต้องใส่ต่อหรือไม่ต้องใส่แล้วถ้าเขากำได้เยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่แล้วนะครับลูกเนาะโอเคน้องไวกิ้งอยากลองใส่ไหมลูก
3: อยากครับ
0: โอเคหนูหมุนเอง
3: นี่หลวมอ่ะ
0: โอเคโอเคเก่งมากเลยเจ็บไหม
3: ไม่
0: เจ็บเนาะโอเคลูกน้องไวกิ้งรู้ไหมอันนี้คืออะไรลูก
3: ขาเทียม
0: ขาเทียมเอาไว้ใช้กับใครดีอ่ะ
3: คนที่เท้าขาด
0: ใช่ก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไข้บางคนถูก

0: รถชนแล้วจำเป็นต้องตัดขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาเทียมแบบอยู่ใต้เข่าแล้วก็จะให้คนไข้ใส่แล้วก็ตรงนี้เป็นตอขาของคนไข้เนาะก็เอามาสวมกับตรงนี้ได้นะครับ
1: แสดงว่าผู้ป่วยท่านนั้นไม่มีเท้าแล้ว
0: ใช่ไม่มีเท้าแล้วก็ไม่มีขาท่อนล่างนะครับเนาะก็ใส่แล้วก็ฝึกให้คนไข้เดินได้คนไข้จะได้ออกไปเดินข้างนอกได้บางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าคนไข้คนนี้ไม่มีขานะครับลูก
1: คุณหมอครับแล้วคนไข้ที่ใส่ขาเทียมจะสามารถเดินได้อย่างปกติเหมือนตอนยังมีขาอยู่ได้ไหมครับ
0: เราให้คนไข้ลองแล้วคนไข้มีการฟิตตัวเองออกกำลังกายดีๆแล้วก็มีการแบบว่ายืดเหยียดดีๆนะครับแล้วก็ใส่ขาเทียมขาเทียมเหมาะสมดีบางทีคนไข้จะเดินได้ปกติเลยเหมือนคนปกติทั่วไปคนไข้ใส่ไปใส่กางเกงเราก็จะดูแทบไม่ออกเลยว่าคนไข้เนี่ยมีขาเทียมอยู่นะครับเน
1: า
0: ะ
1: แล้วผู้ป่วยที่คุณหมอรักษาหายดีแล้วคุณหมอรู้สึกดีใจไหมครับ
0: ดีใจมากเลยครับเพราะว่าคุณหมอทุกคนเนาะเวลารักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามถ้าเกิดผู้ป่วยหายดีกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเนี่ยคุณหมอก็ดีใจมากที่สุดละครับนะครับเนาะ
2: วันนี้น้องๆได้รู้จักการทำงานของหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปแล้วรายการด็อกเตอร์คิสของเรายังมีเรื่องราวของหมอสาขาต่างๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
1: คือเป็นแบบเครื่องจ็อกกิ้งครับเหมือนเป็นเครื่องช่วยหัดเดินนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดรูปครับมีแขนมีที่ทำให้สามารถกดมือลงได้ครับแล้วก็มีขาเทียมด้วยตัวคุณผมอยากเป็นหมอฟื้นฟูครับ

0: แล้วก็ทำแกว่งแกว่ง
1: มันจะได้แบบ
2: หนึ่งสองสามปึ้ง
0: กระโดดได้แล้ว
1: เป็นงา
0: เป็นงา
1: ช่วยพี่ยาคนเป็นลม
0: ไปช่วยช่วยกัน
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนเป็นลมค่ะ
0: ช่วยด้วยค่ะ
1: ช่วยด้วยค่ะ
0: มีคนเป็นลมค่ะ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
3: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วน้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคค
3: ่
1: ะ
4: ขอบคุณค่ะ
5: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ไม่ยากมากมันไงมาแล้ว
6: คนไข้หมดสติไม่ร
1: ู้
6: ส
1: ึ
6: กต
1: ั
6: ว
3: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
3: ได้ค่ะ
7: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
6: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
3: เป็นค่ะ
6: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะ
1: อย
3: ่
1: าง
3: นี้เด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
1: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
3: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPRซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
1: อยากค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
1: ไปไปไป
3: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
3: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
1: คุณคะคุณคะ
3: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
1: ค่ะ
3: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
8: น้องตัวขึ้นมาเลย
3: นี่นี่ขึ้นมา
8: ใช่อย่าง
3: น
8: ี้เลย
3: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
1: ค่ะ
3: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
1: รู้จักค่ะ
3: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้คนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
1: ม
3: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้าง
1: ดี
3: ไหมคะ
1: ดีค
3: ่
1: ะ
3: โอเคเอย่าลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
1: วัดค
3: ่
1: ะ
3: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงตั้งขาออกนิดนึงโอเคเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำCPRได้ดีพอแล้วเหนื่อยไหม
1: เหนื่อย
3: จะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
3: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
3: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
3: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
3: ได้ค่ะทำพร้อมๆกัน

It takes a village to raise a child. หลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้ผ่านหูมาบ้างกับสุภาษิตเก่าแก่ของชาวแอฟริกันที่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างเด็กคนหนึ่งต้องอาศัยคนทั้งหมู่บ้านความเข้มแข็งและความร่วมมือร่วมใจของชุมชนท้องถิ่นถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาให้เกิดสังคมที่มั่นคงและส่งผลดีต่อระบบการศึกษาในทุกๆด้านแต่ถ้าเรามองกลับมาที่ปัญหาของการศึกษาในประเทศไทยสายตาทุกคู่อาจจะมุ่งไปที่โรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือบุคลากรที่อยู่ในระบบซึ่งเป็นจำเลยอันดับต้นๆที่คนในสังคมนึกถึงโดยอาจหลงลืมไปว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเด็กไม่น้อยไปกว่าระบบการศึกษานั่นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่อาจเป็นอีกมุมหนึ่งที่เรามองการศึกษาแบบแยกส่วนและอาจจะหลงลืมไปว่าการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้จบแค่ที่โรงเรียนเท่านั้นแต่เวลาที่เหลือในแต่ละวันของพวกเขาคือช่วงเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนฉะนั้นช่วงเวลาคุณภาพของเด็กที่มาจากครอบครัวฐานะดีก็อาจจะแตกต่างกับกลุ่มเด็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองขาดกำลังทรัพย์ในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านอื่นๆของลูกและอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำยิ่งถ่างออกไปนอกเหนือจากเศรษฐกิจนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นทั้งวิกฤตและโอกาสในเวลาเดียวกันคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ก็อาจจะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าในอีกมุมหนึ่งของพื้นที่ห่างไกลที่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงพวกเขาเหล่านั้นจะยิ่งเจอผลกระทบของความเหลื่อมล้ำมากขึ้นอีกหลายเท่าในเวลาเดียวกันเราอาจไม่ได้ใช้เทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อข่าวสารหรือความรู้ให้เกิดการเรียนรู้มากพอดังจะเห็นได้จากสัดส่วนคนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้หรือข่าวสารมีเพียงแค่ 31.6% นี่อาจจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมให้คนพร้อมที่จะใช้ตัวกลางเหล่านี้เพื่อเรียนรู้พัฒนาศักยภาพและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่มากพอแต่ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่สิ่งที่เอื้อให้เกิดระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ได้นั้นการวางโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมก็ยังเป็นสิ่งที่ภาคนโยบายควรจัดการให้เหมาะสมแต่สำหรับประเทศไทยยังถือว่าน้อยเกินไปเช่นสัดส่วนห้องสมุดต่อประชากรของประเทศไทยเราอยู่ที่ 67,285 คนต่อห้องสมุด1แห่งแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างประเทศฟินแลนด์ที่มีสัดส่วนห้องสมุดต่อประชากรคือ 7,477 คนต่อห้องสมุด1แห่งประเทศไทยก็นับว่ายังตามหลังอยู่มากหรือแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ที่นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างน้อยพอสมควรโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนก็นับว่ายังมีสัดส่วนที่น้อยเกินไปฉะนั้นเมืองหรือท้องถิ่นควรมองหาวิธีการจัดสรรทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้เหมาะสมกับคนในสังคมและชุมชนเพื่อให้การเข้าถึงเป็นไปด้วยความเสมอภาคจะเห็นว่าระบบนิเวศรอบๆระบบการศึกษาล้วนส่งผลกระทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งสังคมชุมชนพ่อแม่ผู้ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำถามที่ชวนคิดคือเราจะทำอย่างไรให้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็กไทยสามารถไปทั้งองคาพยพนั่นเป็นสิ่งที่วันนี้เราจะมาข้ามเส้นไปด้วยกัน

0: ถ้าพูดถึงจังหวัดระยองหลายคนอาจนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครหรืออาจจะนึกถึงนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศมากถึง 1.1 ล้านบาทต่อคนต่อปีซึ่งไม่สะท้อนรายได้ที่แท้จริงของประชากรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมจำนวนมากช่องว่างตรงนี้เองมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงเกิดการอพยพเข้ามาของแรงงานที่กลายเป็นประชากรแฝงจำนวนมากกว่า70%ของประชากรระยองและการขยายตัวของเมืองเพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้นและยังมีมิติในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงเกิดปัญหาทางด้านมลภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตรวมไปถึงปัญหาด้านการพัฒนาคนให้มีทักษะทันต่อการจ้างงานและเศรษฐกิจในอนาคตจะเห็นได้ว่าจังหวัดนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบและนี่เองที่ทำให้ภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนี้หันกลับมาให้ความสำคัญที่การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนพื้นที
1: ่จะเห็นว่าจังหวัดระยองเนี่ยเป็นเป้าหมายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นเป้าหมายของประเทศนะครับเราก็เห็นแล้วว่าทุกวัน

0: ความรู้มันไม่ได้อยู่เรื่องของในตำราอย่างเดียวครูคงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวเพราะความรู้มันมีอยู่ทุกที่แต่หัวใจสำคัญคือครูต้องเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้บุคลากรการศึกษานักเรียนที่ผลิตออกมาตลาดแรงงานบอกว่าไม่ได้ต้องการคนที่เก่งหรือที่รู้ตำรานะเพราะว่าความรู้มันสอนกันได้แต่ต้องการคนที่มีวินัยมีความรับผิดชอบคิดเป็นระบบสามารถที่พัฒนาตนเองได้อันนี้เป็นโจทย์ที่เราเห็นเลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยระบบการศึกษาปัจจุบันเนี่ยมันตอบสนองกับสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีงานเข้ามาแต่คนระยองปรับตัวไม่ทันไม่สามารถปรับสกิลให้เข้ากับงานที่เข้ามาได้ก็จะเป็นการเสียโอกาสทีนี้ในฐานะผมเองก็เป็นคนระยองคนหนึ่งเราก็มองเห็นว่านอกเหนือจากการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีการรวมตัวกันของทุกภาคส่วนของจังหวัดระยองนะแล้วเราก็กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองเราได้เป็นพิเศษทัดมาว่าจังหวัดระยองเนี่ยเราอยากจะจัดการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยเรื่องนี้เป็นตัวนึงที่ทำให้เราตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการจะจัดการกับเรื่องขององค์ความรู้ในจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองที่เราจะจัดการศึกษาด้วยตนเองและเพื่อตอบสนองกับพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยจำเป็นต้องมีหนึ่งองค์กรซึ่งจะเป็นสถาบันที่จะขับเคลื่อนในระดับจังหวัดซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการเรื่ององค์ความรู้ในจังหวัดนี่คือที่มาที่เราคิดสร้างนะครับสถาบันเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยองนะครับระยอง Inclusive Learning Academy หรือชื่อย่อที่เรียกว่าไลล่าหัวใจสำคัญของการจัดตั้งสถาบันไลล่าคือการรับอำนาจของการกระจายมาจากส่วนกลางเพื่อที่จะมากลไกการจัดการอำนาจในพื้นที่จังหวัดระยอง
1: ภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดระยองรวมถึงองค์กรภายนอกต่างระดมแนวคิดเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยองปี2561ถึงปี2564ขึ้นโดยเน้นการจัดการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์บริบทระยองอย่างเท่าเทียมทั่วถึงเท่าทันสมดุลร่วมสร้างระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบในการผลิตและพัฒนากำลังคนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปในเวลาเดียวกันและหนึ่งในนั้นที่ทำให้แนวคิดของภาคประชาสังคมชุมชนไปสู่โรงเรียนสถานศึกษานั่นก็คือการพัฒนาหลักสูตรระยองหรือระยองมาโค
0: ในระบบเนี่ยเราทำเป็นหลักสูตรชื่อหลักสูตรระยองมาโคเพราะเราบอกแล้วว่าเราจะจัดการการศึกษาให้มันสอดคล้องกับบริบทของระยองหลักสูตรระยองมาโคเนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่เราคิดว่ามันสอดคล้องกับบริบทระยองถ้าเขาเอาหลักสูตรระยองมาโคไปใช้เนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยผังเมืองเขาอยู่ตรงไหนอาชีพเขาเป็นยังไงทรัพยากรของเขาเป็นยังไงรากเหง้าเขาคืออะไรเขาจะอบรมให้เด็กในพื้นที่เขาเนี่ยซึมซับกับเรื่องอย่างนี้ยังไง
1: เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าระยองมาโคไปสู่โรงเรียนทำได้อย่างไรเราจึงมาที่นี่โรงเรียนบ้านสมานมิตรที่ตั้งอยู่ในตำบลกระเฉดอำเภอเมืองระยอง
2: พอมีกรอบหลักสูตรระยองมาโคเนี่ยทำให้เป็นการวิเคราะห์ฐานทุนได้ง่ายขึ้นตัวแมนนะคะก็ดูจากคนก่อนทรัพยากรมนุษย์ก็คือในโรงเรียนก่อนก็เริ่มต้นที่ตัวผอ.เองนะคะพอปรับ mindset ตัวเองแล้วก็จะเริ่มเข้าไปที่จะปรับ mindset ของคุณครูให้มีวิธีการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน
3: จะมาคุยกันว่าในเรื่องของสกุลคอนเซ็ปต์หลายชุมชนเนี่ยค่อนข้างที่เยอะแล้วก็หลายสาขาเนาะทางด้านวัฒนธรรมก็มี
2: คนข้างนอกใครบ้างที่มีความสำคัญที่สามารถสนับสนุนเราได้ชุมชนของเรามีป่าชุมชนที่มีความรู้ความสามารถในบางเรื่องหรือหลายๆเรื่องที่เราต้องการหรือเปล่านะคะแล้วก็บังเอิญว่าเรามีป่าช่วยสนับสนุนเราในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี
1: เหนือจากความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรครูของผู้บริหารสถานศึกษาแล้วการมองไปถึงเรื่องมรดกหรือวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนก็เป็นรากเหง้าที่นักเรียนควรต้องศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้ทราบที่มาที่ไปสู่การมองอนาคตของตัวเอง
4: การพักแรมของกองกำลังเจ้าตาจะใช้เวลาเดินทางวันละไม่เกิน30กิโลเมตรจะพักเย็นเอาที่กระเฉด
5: ต้นชุมแสงเป็นลูกมรดกของแผ่นดินเนาะสมัยโบราณเนี่ย
4: เป็นที่พักสำหรับคนที่ทำนาบริเวณนี
2: ้วัฒนธรรมประเพณีมันก็ต้องเชื่อมโยงกันเพื่อที่จะให้ความสำคัญแล้วก็เชื่อมโยงกับการทำงานของชุมชนด้วยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนวัฒนธรรมอื่นทั้งที่วัฒนธรรมของเราก็มีคุณค่าอยู่แล้วนะถ้าเราไม่รู้ฐานทุนตรงนี้เลยเราก็บางทีเราอาจจะทำไปโดยผิดทิศผิดทางก็ได้
1: หลักสูตรนี้ยังมองไปถึงเรื่องการดึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ชุมชนรอบๆโรงเรียนมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของนักเรียนครูและผู้อำนวยการจึงต้องค้นหาว่าสิ่งใดที่เป็นทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วย

0: แล้วก็รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวนผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากพื้นดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสวนยางพารานะคะสวนยางพารานี่ไปต่อยอดถึงเรื่องของทรัพยากรเรื่องของอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการยางทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับการแปรรูปไม้ยางด้วย
1: นู่นต้นสำรองรู้จักไหมนี่ต้นมะเตยที่เรากินรูปมันจะออกเปรี้ยวๆนะสับไปสแกนดูได้เลยนะครับมี QR code อยู่แล้วมีต้นไม้ทุกต้น
2: เราไม่ได้ทำลายมันเราก็ให้เป็นป่าอนุรักษ์เป็นธรรมชาติของหมู่บ้านของเราไว้ให้เด็กรุ่นหลังมันเรียนรู้เรื่องต้นไม้ธรรมชาติของพวกนกพวกอะไรพวกนี
0: ้เป็นการวางผังเมืองที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในตำบลกระเฉดถ้ามองที่ระดับตำบลก็จะมองว่าพื้นที่เกษตรกรรมก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งพื้นที่อุตสาหกรรมก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งที่นี่ไม่มีรถขยะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้รู้สึกได้ว่ามันเป็นการจัดการขยะเริ่มต้นน่าจะเป็นการดีในการที่เราจะสามารถที่จะจัดการขยะให้เป็นระบบได้โดยอาจจะดูเหมือนเป็นอุปสรรคนะไม่มีรถขยะไม่มีที่ทิ้งขยะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะชวนเด็กคุยในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น
3: ด้วยบริบทของชุมชนที่ไม่มีรถเก็บขยะจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทำให้เป็นโอกาสในการฝึกลักษณะนิสัยความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อการจัดการขยะของนักเรียนที่นี่ขยะจึงกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือและกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม
4: วันนี้เนาะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะ
5: ไปท
4: าง
5: ป
4: ุ๋ยขยะในโรงเรียนเรามีกล่องนมใช่ไหมคะหลังจากที่ดื่มหมดแล้วค่อยตัดให้กว้างแล้วก็นำไปล้างไปล้างเวลาตากนะมันต้องคว่ำตากให้ปลายเนี่ยมันหยุดลงถ้าตากอย่างนี้เป็นยังไง
5: น้ำขัง
0: จากที่การวางผังเมืองเนาะ City Planning มันก็จะเชื่อมโยงกับอาชีพในส่วนเกษตรกรรมนะคะที่เป็นส่วนทรัพยากรที่สำคัญตรงนั้นก็จะมีอาชีพแล้วก็ทำอาชีพอะไรล่ะส่วนเกษตรกรรมก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมยางพาราจะมีอาชีพรับซื้อน้ำยางหรือว่าขายยางเรื่องของสวนอาจจะเกิดอาชีพได้หลายอย่างไม่ใช่เพียงแค่ชาวสวนอย่างเดียวอาจจะเป็นอาชีพตัดทุเรียนซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษในการที่จะมองว่าทุเรียนลูกไหนสวนไหนสมควรเหมาะควรที่จะตัดแล้วโรงงานก็จะมีลูกจ้างบางบ้านก็จะเป็นลูกจ้างทั่วไปในโรงงาน
1: ด้วงเขาเรียกด้วงมะพร้าวที่มันชอบกินต้นมะพร้าวให้ตายอ่ะมีเยอะด้วยอ๋อมันตายแล้วปีก
3: หลังจากวิเคราะห์ทั้ง5องค์ประกอบภายใต้ระยองมาโครเรียบร้อยก็นำมาสู่การตั้ง School Concept ให้สอดคล้องกับต้นทุนของโรงเรียนจึงเป็นที่มาของ Creative Eco School
0: ตัวสำคัญคือเรื่องของรีซอสเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งมันมีทั้งทางด้านประโยชน์แล้วก็ผลกระทบซึ่งจะสามารถที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ได้หลากหลายนะคะ Eco School เนี่ยสิ่งแวดล้อมศึกษาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติปกติแต่ว่าเราอยากได้พิเศษก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่เข้ามาเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายน้อยเกินไปมันก็ทำให้ไม่เกิดความท้าทายการใช้คำว่า creative เข้ามาร่วมด้วยมันก็ส่งผลทำให้เด็กนักเรียนก็คิดสร้างสรรค์ครูเองก็พยายามที่จะท้าทายหรือทะยานขึ้นไปอีกแล้วที่สำคัญพื้นที่การเรียนรู้ของเรามันครอบคลุมทุกๆด้านที่เราจะสามารถหยิบมาเป็นประเด็นการเรียนรู้ได้หลากหลายเราอยากจะสร้างเด็กให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์แต่เราไม่มีพื้นที่การเรียนรู้ให้เขามันก็ไม่มีประโยชน์นะเขาคิดต่อไม่ได้อะ
3: การวางแนวคิดของเรียนบ้านสมานมิตรด้วย Creative Eco School ได้มาจากการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนตัวแทนของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาร่วมกันวางเป้าหมายของโรงเรียนไปด้วยกัน
6: การที่เราจะปล่อยให้โรงเรียนโดดเดี่ยวปล่อยให้ครูเขาทำกันเองเนี่ยโดยที่ไม่มีใครมาช่วยเหลือเนี่ยการทำงานมันจะไม่สะดวกมันจะไม่คล่องตัวเหมือนว่าทำมีหน่วยงานด้วยกันมาช่วยเหลือถ้าเปิดโอกาสตรงนี้ให้ชุมชนให้ท้องถิ่นเนี่ยได้ดูแลได้เต็มที่เนี่ยตรงนี้จะดีมากผมคิดว่าการศึกษามันจะตรงประเด็นมันตอบโจทย์ได้
0: เราจะตอบโจทย์จังหวัดจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองเราต้องตีวงแคบลงมาอีกที่ตำบลตำบลสามารถจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองหรือไม่แล้วก็มาที่โรงเรียนมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องอะไรหลายๆอย่าง

0: แต่เราพยายามที่จะไม่มองข้อจำกัดนั้นอะไรที่เราสามารถทำได้แล้วก็อะไรที่เรามองว่าชุมชนเครือข่ายในระดับชุมชนนี้สามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนได้ในการที่จะพัฒนาโรงเรียนได้เราก็เริ่มที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นมองว่าเป็นเรื่องของทุกคนทุกฝ่ายที่จะต้องมีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาร่วมกันไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
1: สุดท้ายเป้าหมายปลายทางของการวางหลักสูตรระยองมาโคและวางแนวคิดของเรียนที่มุ่งไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริงก็ส่งผลให้นักเรียนเห็นคุณค่าการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชุมชนและฝึกทักษะนักเรียนในหลายๆด้าน
2: มันสนุกตื่นเต้นแล้วมันก็ได้ทำจริงๆอะค่ะ
3: การทำงานเป็นทีมก็คือการฟังความคิดของคนอื่นครับเอาความคิดแต่ละคนมารวมกันจากนั้นก็เอามาเป็นแบบใหม่ที่มีทุกความคิดของเพื่อนอยู่ด้วยกันจากนั้นก็ออกมาทำครับ
4: รู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้แก้ช่วยแก้ปัญหาชุมชนได้ค่ะ
1: อีกหนึ่งแนวทางการจัดรูปแบบการศึกษาของจังหวัดระยองนั่นก็คือการนำโจทย์ปัญหาของชุมชนประมงเก่าแก่ที่มีประวัติมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นเมืองท่าที่เคยมีช่วงเวลาที่เศรษฐกิจการประมงที่เฟื่องฟูทำให้เศรษฐกิจของตำบลมั่งคั่งปัจจุบันชาวประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมายและข้อกำหนดการทำประมงนานาชาติโจทย์ที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับประเด็นสากลจึงเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สำหรับเด็กสิ่งรอบตัวที่เด็กได้สัมผัสทุกวันถูกหยิบยกมาต่อยอดเป็นโจทย์สำคัญของการเรียนรู้เพื่อข้ามเส้นจากห้องเรียนสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆไปสู่การเกิดทักษะใหม่ๆให้กับเด็กหนึ่งในนั้นก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์
5: เดี๋ยวเราจะมีการช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นประมงบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างในฐานะที่เราเป็นลูกหลานชุมชนปากน้ำประแส
6: ประเด็นปัญหาของประมงในชุมชนของเรานะคะก็จะมีการจัดสัตว์น้ำในฤดูวางไข่
7: ปัญหาหลักๆเลยก็คือขยะค่ะ
8: แนวทางในการแก้ไขปัญหาคือเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำลดการปล่อยน้ำเสียคัดแยกขยะลดการจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ค่ะ
1: การข้ามเส้นจากห้องเรียนมาลงชุมชนการข้ามเส้นจากแบบฝึกหัดปกติมาเจอโจทย์ปัญหาจริงๆในชุมชนที่ไม่มีคำตอบตายตัวและที่สำคัญคือการข้ามเส้นจากข้อจำกัดจำนวนครูในโรงเรียนมาสู่การเพิ่มปราชุมชนเป็นครูอีกหนึ่งคนที่อยู่นอกห้องเรียน
9: ช่วงนี้ปริมาณสัตว์น้ำในอ่าวไทยเราอ่ะมีจำนวนน้อยลงเกิดจากอุตสาหกรรมที่เจริญปล่อยน้ำเสียน้ำอะไรลงไปเนี่ยทำให้ระบบนิเวศของทะเลมันเปลี่ยนไปสัตว์น้ำที่อาศัยในกระแสเย็นโดนผลกระทบตรงนี้น้ำร้อนขึ้นมันก็จะย้ายถิ่นฐานไปหาน้ำเย็นซึ่งมันก็จะย้ายลงไปอยู่ในมหาสมุทรใหญ่สัตว์น้ำบ้านเราเลยน้อยลงโคกับทางโรงเรียนแล้วนำนักเรียนมาเรียนรู้พาไปเห็นภาพจริงให้เขารู้ก่อนว่าอาชีพเนี่ยมันมียังไงบ้างประมงพอเรียนรู้เสร็จก็ต่อไปเราจะอนุรักษ์ยังไงจับสัตว์น้ำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรจับสัตว์น้ำยังไงเราจะสอนให้เด็กรู้ว่าสัตว์น้ำประเภทไหนที่ควรจับได้สัตว์น้ำประเภทไหนที่เราไม่ควรจับเราก็ต้องให้สถาบันครอบครัวมาปลูกฝังด้วยวันนี้เราต้องไปสอนครอบครัวทุกครอบครัวทำประมงยั่งยืนกว่าเราจะไปบรรลุถึงคำว่าประมงยั่งยืนฝ่าจะฝึกเขาให้เป็นประมงยั่งยืนมันต้องใช้เวลาและเขาก็ต้องใช้ความสามารถของเขาด้วย
10: โรงเรียนออกแบบเพื่อให้เด็กเนี่ยได้รู้ลึกถึงรากเหง้าของชุมชนรากเหง้าของอาชีพว่ามันมีปัญหาอะไรในบ้านของเขาเขาควรจะรับรู้ตั้งแต่เยาว์วัยแต่บทเรียนเนี่ยมันเป็นภาคสนามที่เป็นสถานการณ์จริงในชุมชนถ้าเด็กเรียนในศตวรรษที่21เนี่ยการเรียนรู้ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนเป็นสารตั้งต้นของเด็กอ่ะเมื่อเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามเขาได้เผชิญตอนที่เขาอยู่ในห้องเรียนแล้วเมื่อวันที่เขาไปเจอในชีวิตจริงเขาจะนึกได้แล้วก็สามารถที่ปรับใจได้เพราะว่าเขาสะท้อนคิดมาจากชุมชนแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากการสรุปบทเรียนหลายๆอย่างเด็กเขาออกพื้นที่ชุมชนทำให้เขามีความคิดในการที่จะจัดการตนเองในเรื่องของการค้นหาปัญหาโดยเขาอยากรู้อะไรเขาก็ถามมีทักษะการถามการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยมันแอคทีฟเลิร์นนิ่งอ่ะมันแอคทีฟทางใจด้วยแล้วก็แอคทีฟทางปฏิบัติทั้งทดลองทำทั้งปากถาม สรุปบทเรียนใจก็อินไปด้วยอินกับเรื่องเล่าของชุมชนหรือว่าภูมิปัญญาที่เล่าให้ฟังอนาคตที่เขาเรียนแล้วเขาก็จะกลับมาต่อยอดให้กับบ้านของเขาเด็กเขาออกพื้นที่ชุมชนทำให้เขามีความคิด

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้การพัฒนาคนกับเมืองเติบโตไปด้วยกันด้วยการข้ามไปมาระหว่างโจทย์ของชุมชนและการศึกษาในระบบสิ่งที่ตามมาคือคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเข้าใจปัญหาชุมชนมากขึ้นสู่การพยายามร่วมกันหาทางออกให้กับชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของเขาทั้งในวันนี้และในอนาคต
1: ประมงในคลองประแสบ้านเราเนี่ยเป็นประมงที่มีชื่อเสียงมากเรื่องการจัดสัตว์น้ำมีฝีมือไปจับต่างประเทศได้มีทุกอย่างในนี่แต่เราต้องมาหยุดที่รุ่นเราวันนี้เราต้องกลับมามองดูแล้วว่าอาชีพประมงเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันต้องไม่เหมือนของเก่าแน่นอนเราต้องเป็นประมงรุ่นใหม่เราจะทำยังไงถึงให้เด็กเขาอยากทำต่อจากเราเราจะเปลี่ยนแปลงเขาได้ยังไงเนี่ยเราต้องมาศึกษาค้นคว้ากันใหม่เดี๋ยวเขาเริ่มชอบเมื่อไหร่การเรียนรู้เราจะทำง่ายแล้วก็จะมันจะพัฒนาขึ้นกระโดดเลยเราใส่อะไรเข้าไปเขาชอบอยู่แล้วเป็นตัวต้นแล้วเขาก็จะรับได้หมดทุกอย่าง
0: ต้นทุนในพื้นที่จังหวัดระยองเองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจผ่านแนวคิดสวนป่านาเลที่สามารถดึงมาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้ในทุกมิติและมีคุณค่าต่อคนทุกช่วงวัยในตัวเมืองระยองเองมีสวนมะม่วงบนผืนทรายที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังหลงเหลือไว้ให้คนรุ่นใหม่หรือผู้คนที่สนใจได้มาเรียนรู้ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองการรักษาป่าชุมชนให้คนเมืองนอกเหนือจากการทำให้เป็นปอดของคนในชุมชนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางนิคมอุตสาหกรรมแล้วยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างอาชีพให้คนในชุมชนการรักษาผืนป่าไว้อย่างดีจึงมีความหมายต่อคนในจังหวัดระยอง
2: ป่าผืนนี้มีความหมายแล้วก็มีค่าสำหรับชุมชนชาวตำบลพระตลอดจนผู้คนที่ได้มาสัมผัสเป็นอย่างมากในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของต่อยอดอาชีพเอาผลผลิตจากป่าเนี่ยก็เป็นในส่วนที่ไม่รบกวนป่าอย่างเอาใบชะมวงมาทำเป็นน้ำดื่มใบชะมวงนะครับแล้วก็เอาใบชะมวงไปทำน้ำพริกใบชะมวงที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของปอดชุมชนแล้วก็ในส่วนของการต่อยอดเนี่ยมันเป็นเรื่องของคาร์บอนยูนิตเครดิตเนี่ยมันก็สร้างให้เป็นปอดชุมชนนะครับซึ่งเราก็ไปพัฒนาป่าบางส่วนนะครับที่สามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้
0: แปลงนากลางเมืองผืนสุดท้ายของวิสาหกิจชุมชนเกาะกกที่ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในจังหวัดระยองและผู้ที่สนใจจากทั่วสารทิศยังเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีชีวิตสำหรับนิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์ตรงที่นับว่าเป็นการบูรณาการหลากหลายศาสตร์วิชาเข้าด้วยกันทางด้านเกษตรวิทยาศาสตร์การแปรรูปการเป็นผู้ประกอบการและอีกหลากหลายทักษะสำคัญที่ได้จากการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่การยกระดับแนวคิดของนักเรียนนักศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
3: จริงๆเขาบอกกลางเมืองทำเกษตรเรื่องพวกนี้อาจจะหาดูยากแต่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มันอยู่กลางเมืองซึ่งไม่ต้องเดินทางไกลความรู้ส่วนหนึ่งนะครับก็นำออกไปจากชุมชนเพราะงั้นก็จะมีความรู้ส่วนหนึ่งที่นำจากข้างนอกจากสถานศึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยชุมชนนะครับก็จะเห็นว่าวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยหลายๆวิสาหกิจเนี่ยก็ได้รับสนับสนุนเครื่องมือจากโปรเจกต์ต่างๆที่ผ่านทางวิทยาลัยอาชีวะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือว่าชุมชนบางทีป้าๆแม่ๆอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของกระบวนการผลิตเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของวิธีการที่เอาเรื่องของเครื่องทุนแรงมาใช้งานก็จะเป็นองค์ความรู้ส่วนหนึ่งที่วิทยาลัยที่ก็พยายามฝึกเด็กให้คิดค้นเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะแล้วก็ผลิตเครื่องมือออกมาตัวนึงส่งมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้กันไปมาระหว่างสถานศึกษานะครับในพื้นที่กับทางเรื่องของชุมชน

0: เลยก็ถือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้กับทุกคนนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเยี่ยมชมเราได้อยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรไทยเลยว่าวันนี้ถ้าเรายังทำแบบเดิมเรายังผลิตแบบเดิมแล้วเรายังไม่เปลี่ยนเราก็จะไปไม่รอดแล้ววันหนึ่งก็จะล้มหายตายจากกันไป
1: สวนป่านาเลในแบบฉบับของชาวระยองจึงไม่ใช่แค่พื้นที่ไม่ใช่แค่ทรัพยากรที่มีมาตั้งแต่อดีตแต่ยังเป็นห้องเรียนมีชีวิตห้องเรียนที่ยังมีลมหายใจสำหรับผู้คนได้มาเสาะแสวงหาความรู้และโอกาสใหม่ๆบนพื้นที่เหล่านี
0: ้การเรียนรู้เนี่ยเขาเริ่มต้นทุกวินาทีที่เขาเห็นที่เขาสัมผัสที่เขาได้ยินคนเรียนรู้จากการลงมือทำเนี่ยมันจะจำไปจนตายเลยนะครับเพราะงั้นวันนี้ทุกคนใครอยากรู้ก็แล้วแต่นะครับวันนี้หนึ่งทำให้เขาดูก่อนเราบอกว่าคนที่เป็นคนที่เก่งคนที่เป็นปราชญ์เนี่ยนะครับต้องทำให้คนอื่นดูก่อนสองคนที่สนใจแสดงว่าเขาอยากได้เขาอยากเรียนรู้ปุ๊บอ่ะเราก็จะสอนให้เขาทำผมว่านี่คือห้องเรียนทางรัฐเลยนะเพราะวันนี้ตำราดีกว่าเราจะเปลี่ยนหลักสูตรได้เนี่ยมันใช้เวลาขั้นตอนใช้ระบบใช้อะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่โลกไปเร็วมากเพราะกันวันนี้มหาลัยสถานศึกษาบางที่อาจจะไม่จำเป็นเลยนะคนยุคใหม่อาจจะไม่เรียนหนังสือก็ได้นะแต่เขาอาจจะเก่งเขาอาจจะทำธุรกิจได้เขาอาจจะเป็นเจ้าของหลายๆกิจการได้นะครับจากการเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้นึกออกไหมมันอาจจะไม่ใช่เฉพาะชุมชนแล้ววันนี้โลกไร้พรมแดนจริงๆนะครับและเทคโนโลยีมาเร็วมากโรบอทเนี่ยหรือหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะทำงานได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำเพราะงั้นการเรียนรู้ว่าอะไรจะมาทดแทนเราหรืออะไรจะมาทำงานแทนเราหรือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
1: อีกหนึ่งการข้ามเส้นไปสู่โอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆของการศึกษาในจังหวัดระยองนั่นก็คือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองโดยการวางแผนระบบเรียนรู้เป็นแบบเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยกิจสร้างโอกาสให้นักเรียนในระดับประถมและมัธยมเข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลายและยังเป็นการแชร์ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดสพท.และวิทยาลัย
2: เครดิตแบงค์เนี่ยก็จะมีอุปสรรคช่วงแรกเลยก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจระหว่างครูอาชีวะกับครูสวท.นะครับที่เราต้องทำความเข้าใจกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งเนี่ยเรื่องจะให้เกิดการวินวินทั้งสองฝั่งเนี่ยทำอย่างไรอินพุตของเราเนี่ยคือนักเรียนเราจะทำอย่างไรให้นักเรียนในโรงเรียนสวท.เนี่ยมีคุณภาพโดยภาพทั่วไปเราจะมองว่าครูสวท.เนี่ยก็จะสอนในเรื่องของวิชาการทฤษฎีส่วนครูอาชีวะเราก็มองเรื่องว่าเราสอนเรื่องเน้นของการปฏิบัติดังนั้นเนี่ยเมื่อสองสิ่งเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันจึงทำให้สร้างอาชีพให้กับนักเรียนการแชร์ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุฝึกแล้วก็ตัวคุณครูด้วยความรู้ทักษะที่คุณครูจะถ่ายทอดอาชีพให้กับเด็ก
1: หลากหลายสาขาที่ไม่มีสอนในโรงเรียนวัดชากลูกย่าเด็กๆก็จะได้มาเรียนในวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองพวกเขาจึงได้มีพื้นที่การเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นแถมยังประหยัดงบประมาณและต้นทุนในการจัดการศึกษาด้วยการมาจัดสรรทรัพยากรของทั้งสองสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกด้วย
3: อย่างโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่สอนระดับชั้นอนุบาลมัธยมศึกษาปีที่3จำกัดด้วยงบประมาณหรือว่าจำกัดด้วยคุณครูในรายวิชาก็บางทีคุณครูคนเดียวต้องสอนในรายวิชาเดิมๆถ้าเรียนในเรื่องของการที่จะปฏิบัติเนี่ยอุปกรณ์ในการที่เราจะเรียนหรือว่าสื่ออย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้มีเยอะเหมือนวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองนี้นะคะซึ่งเมื่อมาเรียนเนี่ยเด็กๆจะได้เรียนทฤษฎีปฏิบัติจากคุณครูที่จบสายนั้นโดยตรงแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไวขึ้นจะมีเด็กชั้นมัธยมปีที่2กับปีที่3ที่จะมาเรียนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองทุกวันจันทร์และวันศุกร์ค่ะเมื่อเขาจบหลักสูตรนะคะซึ่งจะเรียกว่าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะสะสมหน่วยกิจอะค่ะหรือที่เรียกว่าเครดิตแบงค์เนี่ยนำไปโอนรายวิชาพื้นฐานได้ค่ะเมื่อนักเรียนจบไปซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบเนี้ยส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนวัดชากลูกย่าเนี่ยค่ะได้รับความรู้ในด้านอาชีพในด้านการปูพื้นฐานที่เขาจะไปศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาค่ะ
1: ควีนีนคาเฟ่ร้านกาแฟที่ถูกสร้างขึ้นในวิทยาลัยไม่ได้เป็นเพียงแค่ร้านอาหารเพื่อบริการคนที่มาใช้บริการเท่านั้นแต่ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้สำคัญของนักศึกษาในวิทยาลัยที่จะฝึกฝนประสบการณ์อาชีพที่หลากหลายทั้ง

0: ้านการเป็นบาริสต้าการทำงานบัญชีงานบริการด้านขากรรมรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปให้คนทุกเพศทุกวัยได้มาเรียนรู้ร่วมกันได้มีทักษะใหม่ๆสู่การต่อยอดเป็นอาชีพของคนวัยทำงาน
1: กินนมเนย
2: แกเวลาใส่แป้งนี่เราต้องค่อยๆทยอยใส่ใช่ไหม
1: คะค่อยๆทยอยใส่เพราะแป้งจะได้ไม่เป็นก้อนสุกจะได้กระจายทั่วทันที
2: เช่นอย่างนี้แล้วเราต้องใช้ช้อนกดไหมคะ
1: กดนิดหักประมาณให้มันได้ระดับ
3: เราพบว่าเกิดประโยชน์3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเกิดจากตัวเองจากการที่เราเป็นผู้สูงอายุเราไม่ได้ทำงานนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะการที่เรามาเรียนอบรมหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้วก็เกิดประโยชน์ส่วนรวมอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการสร้างอาชีพจากคนที่ตกงานว่างงานตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนกลุ่มของเรา
4: ได้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะจากพี่ๆที่เขาหลากหลายอาชีพมาตรงนี้แล้วก็แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์กันต่างๆ
5: จะทำเครื่องอัดตัวหนอนเนาะรูปแบบการทำเครื่องอัดตัวหนอนมันประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันเนาะส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นฝาปิด
6: ใส่วัสดุให้เต็มแล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วให้เราล็อกให้แน่น
5: คือโฟมที่ขายไม่ได้แล้วก็อันนี้คือปริมาณเยอะเดี๋ยวเราไปประชุมกันว่าขีดตัวหนอนคือไปใส่ในที่เราทำ
0: อีกหนึ่งหลักสูตรที่ข้ามเส้นระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนโดยไม่มีกำแพงกั้นในเรื่องการเรียนรู้นั่นก็คือโครงการที่ทางวิทยาลัยได้ทำข้อตกลงร่วมกับ38ชุมชนจุดนี้เองที่ทำให้นักศึกษาได้เจอแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีอยู่จริงในสังคมซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่ทำให้พวกเขาได้ต่อยอดนำองค์ความรู้ที่ได้จากสาขาวิชาที่เรียนในวิทยาลัยไปสร้างเป็นนวัตกรรมต่างๆมากมายเพื่อเข้าไปช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะโฟมที่เกิดจากการทำประมงในพื้นที่และนำขยะเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ใหม
7: ่สิ่งที่เป็นโจทย์ก็คือเรื่องของขยะที่เป็นโฟมขยะที่เป็นพลาสติกชุมชนเอาปัญหามาให้เราแก้แล้วก็เพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนก็เลยมองว่าถ้าเอาโฟมไปลดปริมาณของปูนซีเมนต์ลงเพื่อที่จะเพิ่มเนื้อที่แล้วก็ทำให้มวลมันเบาด้วยอันนี้แหละครับที่เป็นจุด problem based learning การนำปัญหามาจัดการการเรียนรู้เอาปัญหาของชุมชนมาจะเรียนรู้เนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยเราทำให้เด็กเนี่ยมีเกินความคิดสร้างสรรค์โดยเอาโจทย์ปัญหาของชุมชนมาแล้วทำอย่างไรจะแปรรูปจากขยะให้เป็นรายได้อันนี้แหละครับที่เป็นโจทย์ที่สำคัญและการก่อให้เกิดการเป็นผู้ประกอบการด้วยดังนั้นเราก็นำตรงนี้มาเป็นตั้งต้นการที่สร้างประเด็นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของเราทำให้ชุมชนยอมรับในตัวเขานักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยพอได้ทำตรงนี้สิ่งแรกที่เขาได้เลยเนี่ยเขาได้ความภาคภูมิใจเด็กยุคนี้อยากเรียนอยากแก้ปัญหาอยากทำในสิ่งที่ท้าทายแล้วเขาได้สิ่งตอบแทนกลับมาอันนี้เป็นโจทย์ที่เรื่องของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนแล้วก็มาจัดการเรียนการสอนให้เขาเนี่ยไปเป็นแบบช็อตคอร์สแล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เขา
8: และที่สำคัญเลยการที่มาเรียนรู้ในชุมชนมันเป็นภูมิลำเนาของเขาที่จะได้ศึกษามีโอกาสศึกษาว่าพื้นเพลของเขาเลยเนี่ยภูมิลำเนาของเขาเนี่ยมีในเรื่องของอะไรบ้างณวันนี้การที่เขามาเรียนเพื่อเอาวิทยาการกลับไปเพื่อพัฒนาบูรณาการภูมิลำเนาของตัวเองมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลกันวันนี้ถ้าบอกว่าเด็กๆที่ต้องออกมาแล้วเดินทางไกลไปเรื่อยๆมันคงไม่มีที่สิ้นสุดในเรื่องของการศึกษาแต่ถ้าวันนี้เขาเรียนและได้กลับไปภูมิลำเนาเดิมมันจะเป็นการในเรื่องของการบูรณาการการศึกษาอย่างแท้จริงณวันนี้ที่เขาเรียนไปก็คือเพื่อกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่ากลับไปภูมิลำเนาของตัวเองเลยครับวันนี้เขาเห็นประโยชน์ที่มันได้รับและสามารถที่จะส่งต่อได้เชื่อได้เลยว่าสิ่งที่เขาไปเรียนรู้มาและเขาเองเนี่ยจะมีการบอกต่อสิ่งที่บอกต่อเนี่ยแหละครับเป็นตัวชี้วัดที่ดีเลยที่บอกว่าการถ่ายทอดของเขานั่นคือมีครูในตัวเขาละผมเชื่อได้เลยครับว่าถ้ามันคือเรื่องที่ดีจริงๆเด็กทุกคนจะมีการถ่ายทอดโดยอัตโนมัติที่เขาไม่รู้ตัว
7: เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาหรือการที่เราจะมาพัฒนาหลักสูตรนะครับที่เราจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพเราต้องทำความร่วมมือกับทุกภาคส่วนหมายความว่าอาชีวศึกษาอุดมศึกษาและสถานประกอบการมาจัดการศึกษาร่วมกันเราต้องเชิญ3ประกอบการที่ต้องการกำลังคนจากอาชีวศึกษาไปทำงานมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเราจึงร่วมมือกับสถานประกอบการที่นำเข้าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นเรื่องของ IT ของโรบอท

0: เรื่องของระบบอัตโนมัติเหล่านี้มาร่วมจัดทำหลักสูตรเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ถามกับการต้องการคือความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ยังขาดไม่ได้ว่าความต้องการของชุมชนไม่ว่าจะเรื่องเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของเกษตรเขาต้องการที่ไปพัฒนาชุมชนก็มามีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาหลักสูตรร่วมกันมันจึงร่วมกันตั้งแต่ชุมชนถามกับการโรงเรียนในสังกัดสปท.มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะสร้างบุตรหลานของเขาให้มีสมรรถนะ
1: ภาพแห่งการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยการมาให้ความสำคัญที่การศึกษาสำหรับคนทุกเพศทุกวัยในจังหวัดระยองจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดอิสระในการบริหารจัดการตัวเองการสร้างความร่วมมือกันทุกส่วนทั้งภาคประชาสังคมชุมชนเอกชนสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆที่มาสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้เอื้อกันให้เกิดเป็นภาพการศึกษาใหม่ที่ไม่ได้ผลักภาระให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเพียงผู้เดียว
2: Area Based Education หรือว่าการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เนี่ยก็คือเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่จัดการศึกษาในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงชุมชนสังคม NGO เครือข่ายต่างๆในพื้นที่นะครับหรือว่าหน่วยราชการอื่นๆเขาก็สามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันหรือว่าสามารถที่จะถ่ายเทเครดิตกันได้สามารถให้นักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มหนึ่งไปเรียนเพิ่มเติมความรู้หรือว่าเทคเครดิตจากโรงเรียนอีกสังกัดได้อย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของเรียกว่าอนาคตของการศึกษาของประเทศไทยที่เราก็น่าจะมีการทลายกรอบอันเนี้ยมันจะยิ่งทำให้ทรัพยากรในชุมชนหรือว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันถูกเรียกว่าเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ได้มากขึ้น
1: นี่เป็นภาพตัวอย่างของการปฏิรูปการศึกษาโดยสังคมและชุมชนที่ผนึกกำลังกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของตัวเองแต่สำหรับประเทศไทยแล้วยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่อีกมากมายที่พยายามเข้ามาพลิกโฉมการศึกษาหลากหลายรูปแบบกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไฟเหล่านี้ต่างมีไอเดียใหม่ๆที่พยายามทำให้การศึกษาในระบบและการเรียนรู้นอกห้องเรียนเกิดความสุขและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้เรียนอย่างแท้จริง
3: คือเรามองว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนนะคะจากแต่ก่อนทำไมเรารู้สึกว่าเหมือนนั่งเป็นหุ่นยนต์ในห้องเรียนเลยเนาะการเรียนรู้จริงๆมันสามารถสนุกกว่านั้นได้แล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เราพยายามทำก็คืออยากให้การเรียนการสอนเนี่ยเป็นที่ที่เปิดกว้างแล้วก็แลกเปลี่ยนต่อยอดกันได้แล้วเราก็คิดว่าจริงๆมีคุณครูที่ทำแบบนี้ได้ค่ะอยู่ซุกซ่อนอยู่ตามทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยแต่จริงๆเขาอาจจะแค่เหมือนไม่ได้มีคนมาส่องเห็นนะคะเราอยากให้คุณครูเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อว่าตัวเองสามารถส่งเสียงและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนาะ Inscrew ก็มาจากคำว่า inspire กับคำว่าครูค่ะให้คุณครูมา inspire กันละกันตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 5,000 กว่าไอเดียค่ะก็มีหลากหลายเลยเนาะจะมีแบบทั้งการสอนที่เป็นทั้งคาบเรียนเลยจะเห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าครูทำอะไรกับคาบเรียนนี้บ้างนะคะหรือจะเป็นพวกเทคนิคก็เราเชื่อในบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์นี่แหละว่าเนี่ยพลังของตัวเล็กๆของครูคนหนึ่งไอเดียของเขาที่ทำกับห้องเรียนนี่แหละมันจะเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาได้
4: แล้วมันจะมีกรอบบางอย่างที่เด็กทุกคนต้องเรียนแต่กลุ่มสังคมสาระหมดทุกคนเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเจอว่ามีเด็กที่ทำได้ดีเด็กที่ทำได้ไม่ดีมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นมีเกิดขึ้นก็ไม่ได้กลับมาค้นหาตัวเองครับว่าเขาทำอะไรได้ดีเขาชอบอะไรกันแน่เราก็เลยสนใจว่าเราจะทำเอทเทคตัวแรกของบริษัทเราขึ้นมาชื่อว่า V-Space ที่จะช่วยให้เด็กๆครับมีข้อมูลอาชีพที่เขาสามารถค้นหาได้นะครับมีเรื่องของการประเมินตัวเองที่เขาสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้เหมือนมีคอร์สเลอร์มาพูดคุยกับเขาแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมต่างๆเพื่อเติมเต็มเขาถ้าเกิดว่าเขาอยากจะไปสู่เป้าหมายแต่เขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนเด็กๆมีเป้าหมายเนาะเขาจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาจะฟันฝ่าอุปสรรคได้มากขึ้น
5: ในโลกความเป็นจริงมันยังมีการเรียนรู้อีกหลากหลายแบบมากๆให้เราได้ explore เราก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วในโลกเนี่ยมันมีการเรียนรู้รูปแบบไหนอีกนะผ่านการเล่นเกมผ่านการเที่ยวเฮ้ยงั้นเราลองมาทำตรงเนี้ยถ่ายทอดมันออกไปไหมแล้วเผื่อเขาอาจจะเจอเส้นทางที่เขาแบบอยากจะลองพัฒนาหรือว่าอยากจะลองเรียนรู้ในรูปแบบนั้นๆก็ได้ก็เลยเกิดมาเป็นเพจวิชานอกเส้นค่ะซึ่งสิ่งที่วิชานอกเส้นสนใจหรืออยากจะพูดถึงก็คือวิชาที่ไม่ได้อยู่ในบริบทเดิมที่เราอาจจะคุ้นชินกันหรือว่ามันอาจจะเป็นวิชาที่เราไปเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่นอีกทีนึงมันขึ้นอยู่กับนักสื่อสารอย่างพวกเราเนี่ยแหละว่าจะไปกรองเรื่องเล่าออกมายังไงให้เข้าถึงผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ
1: และอีกหนึ่งไอเดียสำหรับการข้ามเส้นในเรื่องของสถานที่และเวลาด้วยการเปลี่ยนวันเสาร์ให้เป็นวันแห่งการเรียน

0: รู้ที่หลากหลายผ่านตัวกิจกรรม Saturday School
1: เราบอกเป็นครูเนี่ยเราก็เห็นว่าเด็กๆในโรงเรียนมีศักยภาพอยู่ในตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะความสนใจของเด็กเนี่ยมีมากมายหลากหลายเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันยังมีศักยภาพอยู่ในตัวนักเรียนเด็กๆเนี่ยอีกมากมายเลยที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งจริงๆเขาอาจจะมีความถนัดหรือว่าความสนใจมากกว่าวิชาที่อยู่ในห้องเรียนก็ได้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้เรียนในสิ่งที่เขาสนใจก่อนที่เราจะไปหาคุณครูอาสาสมัครนะครับเราก็จะมีการไปเซอร์เวย์วิชาที่เด็กๆเขาสนใจก่อนว่าเขาสนใจวิชาอะไรกันบ้างแล้ววิชาไหนเนี่ยมีความสนใจมากหน่อยเราก็ไปเลือกหาอาสาสมัครในวิชาเหล่านั้นเราจะไปสอนทั้งสิ้นประมาณ10สัปดาห์ด้วยกันนะครับมี11เป็นวันบิ๊กเดย์ที่ให้เด็กมาแสดงผลงานหรือความสามารถที่ได้เรียนมาตลอด10สัปดาห์ตัวมูลนิธิของเรานะครับ Saturday School มิชชั่นของเราหลักๆเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราอยากจะให้โอกาสกับเด็กที่มีโอกาสน้อยกว่าเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่เราเลือกไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นโรงเรียนที่มีเด็กฐานะค่อนข้างยากจนมาเรียนในโรงเรียนนั้นเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเข้ามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเปิดพื้นที่ให้กับอาสาสมัครหรือว่าคนทั่วไปเข้ามาทำเนี่ยเราก็พยายามทำให้มีความหลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มามีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่งเพื่อทำให้การศึกษาไทยเนี่ยดีขึ้นจะทำให้เด็กๆได้มีศักยภาพในตัวเองเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจทำให้เขาเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองมี growth mindset ของตัวเองที่ดีขึ้นตามมาครับ
2: Saturday School นะคะเรายึดมั่นว่าพื้นที่ตรงนี้ในวันเสาร์ของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยากทำให้วันเสาร์ของเราอ่ะมันมีคุณค่ามากกว่าเดิมเราก็เลยคิดว่า Saturday School มันน่าจะเป็นสิ่งที่มันตอบโจทย์สำหรับเราการมาสตาร์ทตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีรวมถึงตัวน้องๆเองอะค่ะอย่างตรงนี้มันจะเป็นน้องๆชาติพันธุ์นะคะที่จะแบบมีหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นี่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเขายังขาดโอกาสทางการศึกษาถึงแม้ว่าเขาอยู่ในอำเภอเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นหนึ่งโรงเรียนที่ยังต้องการโอกาสอื่นๆเข้ามาช่วยซัพพอร์ตบางทีอะค่ะเขาอาจจะไม่ได้เปิดมุมมองในส่วนของอาชีพอื่นๆที่มันนอกเหนือจากตรงวงสังคมเขาอะค่ะน้องๆช่วงม.ต้นคือช่วงที่กำลังมองหาไอดีนิตี้ของตัวเองเนาะมันมีหลายๆอย่างที่8วิชาสามัญอะมันไม่ตอบโจทย์เขาอยากได้อะไรมากกว่าเราก็มาซัพพอร์ตในตรงนี้ได้เนาะก็คือน้องๆได้มาค้นหาตัวเองในรายวิชาหรือว่าความชอบอื่นๆที่เขาอาจจะยังไม่ได้เคยได้เรียนมาในห้องเรียนนะคะกับส่วนที่2ก็คือให้เขาได้มาเจอกับคนที่มีประสบการณ์ตรงต่อวิชานั้นๆเพื่อให้เขาได้มาซึมซับให้เขาไม่ได้ทำความรู้จักเพิ่มเติมแล้วสุดท้ายเขาก็จะรู้ตัวของเขาเนาะว่าเขาก็มองหาอะไรอยู
3: ่แคสเกมเราต้องมีความทันสมัยมากขึ้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องมีความครีเอทีฟมากขึ้น
4: ชายกำลังหลับไหลจนเรือนทับมองเอาตกไปให้เจ้าเด็กเอาแต่ใจนั้นก่อนเอาเอาตกไปกินเลยไปทันเพื่อนทักพี่กินทีก็ออก
5: มันเป็นครึ่งวันที่สนุกมากๆเลยนะครับเป็นครึ่งวันที่เขาไม่ต้องเปิดหนังสือแต่เป็นครึ่งวันที่เขาได้วาดเป็นครึ่งวันที่เขาได้เขียนเป็นครึ่งวันที่เขาได้ลงมือทำจริงๆแล้วถ้าเขาสนใจเองครับกลับบ้านเขาก็จะไปลองฝึกทำนะกลับบ้านเขาจะไปดูวิดีโอนะเพื่อเขาพัฒนาตัวเองให้อยากเก่งขึ้น
0: Saturday School ที่นอกจากจะเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีจิตอาสาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ไปสู่น้องๆนักเรียนแล้วยังนำไปสู่การสร้างทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อโลกอนาคตที่นักเรียนเหล่านี้ต้องเจอในวันข้างหน้าและเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของเด็กนักเรียนเองอีกด้วย
2: ให้น้องเขาได้มาวันเสาร์เพื่อมาลองผิดลองถูกที่ในห้องเรียนเขาไม่ได้ลองใน process ที่มันเป็น active learning classroom แต่ถึงมันจะเป็นแค่1วันเนาะเขาสามารถเอา1วันนี้ไปปรับใช้กับวันอื่นๆตอนที่เขาเรียนได้มันก็เป็นลอง life learning อย่างนึงตรงที่แบบการเรียนรู้มันไม่ที่สิ้นสุดเขาได้เห็นในส่วนของตัว potential ของเขาหลายๆอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้โชว์ในห้องเรียนนะคะ
6: ใครเสร็จแล้วบ้างคะบอกหน่อยค่ะว่ามันเรื่องราวเป็นไงคะเดินทางทั่วโลกค่ะว่าทำธุรกิจค่ะแล้วก็ไปชิมอาหารตามร้านต่างๆด้วยค่ะ
5: พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เราไม่ได้เรียนวิชาการแบบจ๋ามากเรามาเรียนอะไรที่เขาสนใจจริงๆอย่างน้อยที่เขาได้ล่ะเขาได้ soft skill แน่นอนนะครับการเข้ากับสังคมกลุ่มใหม่ๆ
6: ยิ่งยาวก็กระเป๋ายิ่งชุบ
1: ผมก็คิดว่าคนทั่วไปหรือว่าคน

0: ังคมทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีส่วนในการมาออกแบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าจะเป็นคนทั่วไปที่ทำงานในองค์กรหรือว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ตามผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้การศึกษาได้ตอบโจทย์คนทุกคน
1: ซึ่งตอนแรกแอมไม่เชื่อเลยว่าแบบทำแค่สื่อจะสามารถไปเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาได้แค่เราไปเปิดมุมมองให้จุดแรกให้ชวนคิดชวนสงสัยแล้วว่าแอมว่านั่นมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะทุกสายอาชีพเราสามารถมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงปัญหาสังคมใดสักปัญหาหนึ่งได้เสมอครูไม่ใช่แบบแค่คนเดียวหรืออาชีพเดียวที่จะสามารถเกี่ยวโยงกับเรื่องของระบบการศึกษาได้เพราะตั้งแต่แอมทำวิชานอกเส้นมาแอมรู้เลยว่าใครก็ได้สามารถเป็นครูให้เราได้หมดซึ่งตรงนี้แอมเลยเห็นด้วยมากๆกับคำว่า discoolingว่าโรงเรียนการเรียนรู้หรือครูเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยไม่ต้องไปยึดติดเลยว่าแค่ต้องไปโรงเรียนเท่านั้นเราถึงจะได้รับความรู
0: ้ผมก็จะคิดตลอดว่าเด็กใช้เวลา12ปีในการเรียนรู้ถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้อีก12ปีข้างหน้าสังคมมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงถ้าเราไม่ทําวันนี้อีก12ปีข้างหน้าสังคมก็จะเป็นเหมือนเดิมหรือแม้ก็อาจจะแย่ลงกว่าเดิมเพราะเราถอยหลังเพราะเราไม่ไปไหนก็ต้องเริ่มวันนี้แหละเราเริ่มช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาโดยเอาทุกคนมาช่วยกันก็อยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าสิ่งที่ฉันทําอยู่เนี่ยมันไปเปลี่ยนมาช่วยการศึกษายังไงได้บ้าง
2: เราเชื่อว่าทุกอาชีพสามารถมาช่วยการศึกษาได้เนาะเป็นวัตเตอร์ไฟเอฟเฟคที่คนตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยสามารถออกมาทำอะไรสักอย่างได
3: ้จิ๊กซอแต่ละชิ้นที่ร้อยเรียงกันเป็นภาพใหม่ของการศึกษาไทยที่หยิบยกมาในวันนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจและการลงมือทำอย่างจริงจังของคนทุกภาคส่วนที่มาร่วมพัฒนาการศึกษาในแบบที่ตัวเองถนัดและสนใจเรายังคงเชื่อในคำกล่าวที่ว่า it takes a village to raise a child และสิ่งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีระบบและใช้เวลาสั้นลงถ้าในระดับนโยบายภาครัฐร่วมสนับสนุนและเดินทางข้ามเส้นแห่งความท้าทายในระบบการศึกษาไปด้วยกัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ส่งราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างทางพวกเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้7มหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท่องสมุทรสุดหรรษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรี7มหัศจรรย์

0: ไรน่ะ
1: กำลังจะร่วงลงมาแล้ว
0: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย
1: สำเร็จใช่โ
0: ยแต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
2: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
0: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันน่ะต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่น
3: ฮึบฮึบ
0: ไม่มีแรงเลยเรา

0: ันแม่แน่ๆ
1: ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
0: ฮะจริงๆเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
2: พวกเราไปกันเลย

ารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ในชีวิตที่ปกติที่สุดของคุณคุณคิดว่าโลกที่คุณอยู่เป็นแบบไหนทุกข์สุขหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สำหรับบางคนชีวิตที่ปกติที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถมีได้มันคือโลกที่ถูกแบ่งออกเป็น2ใบ

0: พี่กลับเชียงมา
1: 10ปีพอดี11ปีอะค่ะประมาณเกือบๆ10ปีกว่าๆ
0: รู้ว่าตัวเองติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ตั้งแต่จำความได้ค่ะก็ตั้งแต่เด็กเลยก็เพราะว่าออนติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกคือแม่ติดเชื้อด้วยแต่ว่าอันนี้ก็มีพี่ชายด้วย4คนแต่พี่ชายไม่ติดเชื
1: ้อก่อนหน้านั้นก็ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะเรียนจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัททำงานสักพักนึงก็มีแฟนคนแรกและคนเดียวเนี่ยคือทำงานแล้ว
2: เคยเรียนอยู่ที่จันนะคะที่บ้านที่เคยอยู่แต่เรียนได้แค่ป.1แค่เทอมเดียวก็โดนไล่ออกเพราะว่าผอ.บอกว่าถ้ายังขืนเอาเด็กคนนี้ไว้ผู้ปกครองคนอื่นเขาจะเอาเด็กของเขาอ่ะลาออกให้หมดเพราะว่ามีเด็กที่เป็นเอดอยู
1: ่ตอนที่รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยคือเรียนเพิ่งจบปริญญาโทยังไม่ได้รับปริญญากำลังจะทำคือเรียนจบปุ๊บก็สอบเข้าทำงานได้แล้วเขาบังคับตรวจ HIV ก็เลยรู้ว่ามี HIV 3วันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็แบบรู้ว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายแบบแล้วชีวิตฉันอะไรวะแล้วอีก3เดือนต่อมาแฟนก็ตาย
2: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้ทำไมต้องมีแต่

0: คนรังเกียจเราเพื่อนก็ไม่มีเล่นแม้กระทั่งพ่อแม่เรายังไม่มีเลยแล้วทำไมคนอื่นยังมีพ่อแม่มีเพื่อนเล่นได้การศึกษาได้รับการศึกษาแล้วทำไมเราไม่มีอะไรเลยอยู่แต่บนวัดไปอาศัยวัดอยู่แล้วก็คือแบบว่าทำไมต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้ไหม
0: เรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ
2: มันอาจจะเป็นความกดดันเยอะๆคือคงไม่มีใครมีความสุขหรอกเป็นเอสแต่ว่าเราก็ค่อนข้างรับปัญหาของเราได้ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเหมือนมีโลก2ใบโลก2ใบก็คือว่าพี่มีโลกใบใหญ่อันนึงคือโลกที่เป็นเอสโลกที่มีเพื่อนเยอะแยะแต่จะเป็นเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเพื่อนที่รู้อยู่แล้วว่ายายคนนี้ชื่อแก้วเขาเป็นเอสและยังยินดีที่จะคบเราก็มีเพื่อนรักเยอะแยะเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าพี่เขียนหนังสือด้วยมีเว็บไซต์ด้วยก็เพื่อนกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรจะกินยาตอนไหนหรือว่าจะเป็นอะไรเขาไม่เคยรังเกียจเพราะเขาเลือกเองที่จะคบเราโลกใบที่สองก็จะเป็นใบที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเอสที่เช่นเพื่อนข้างบ้านซึ่งเขาก็จะแอบสงสัยอยู่ว่ายายนิ่มทำงานอะไรวะไม่ค่อยทำงานในเวลาปกติเหมือนเขาหรือบางทีก็มีของบริจาคมากองเต็มบ้านแบบทำงานอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ใบที่เราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่เช่นเราไปเรียนคอร์สอื่นวิชาชีพตามภาษาที่แบบหาอะไรทำเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่สนใจร่วมกันเรื่องหนังสือเรื่องงานประดิษฐ์เงี้ยค่ะซึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นความกดดันนะว่าสมมติว่าเพื่อนในโลกที่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเขานัดกินข้าวนัดไปไหนกันแล้วถ้ามันเป็นเวลายาของเราอะเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปได้ไหมเราจะแอบกินยาตอนไหนไหมหรือว่าเขาจะพลาดรู้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นเอสแล้วเขาจะเลิกคบเราไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อชีวิตมันผ่านมานานเนี่ยแล้วเรามีโรคสองใบความเครียดมันก็เยอะขึ้นอย่างปีแรกๆที่ติดเชื้อเนี่ยก็ออกสื่อค่อนข้างบ่อยก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนะเพราะคิดว่าคงกำลังจะตายแล้วล่ะไม่ต้องแคร์อะไรเท่าไหร่ก็แคร์อยู่เพราะว่าญาติพี่น้องไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กังวลเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็มีความสุขกับโลกอีกใบหนึ่งของเรากับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดทำให้เขารู้เราก็กลัวจะเสียโลกใบนั้นไปเสียความสุขอันน้อยนิดที่เรามีอยู่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
0: ของออนคิดว่ามีโลกใบเดียวเพราะว่าไม่ว่าออนจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกัน
1: กดดันไหม
0: ไม่ค่ะตอนนั้นก็มีบ้างแต่ยังไม่ถึงกับขั้นมากเพราะว่าม
1: ีคนแบบมองในลักษณะที่ว่าดูถูกแบบรังเกียจอะไรแล้วไหม
0: คือตอนที่เข้าไปเรียนแรกๆคือยังไม่เปิดเผยว่าเราเป็นอะไรจนถึงม.3 อะค่ะใกล้ๆม.3 ออนถึงกล้าบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเราติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ติดกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายไปว่าติดยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีกี่ทาง
1: แล้วตอนหลังจากที่หนูบอกตอนที่ช่วงม.3 ปุ๊บเพื่อนเขามีปฏิกิริยาไงบ้าง
0: รักมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามที่จะเขาก็พยายามบอกออนเสมอว่ากินยาด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารให้มีประโยชน์นะวันนี้กินยาหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าออนอยากเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ติดเชื้อคือหมายถึงว่าเราก็สามารถอยู่บนโลกนี้ได้เหมือนคนปกติโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งอดอู้อยู่แต่ในบ้านหลบตัวอะไรเงี้ยค่ะทำใจหดหู่แต่เราถ้าเรากล้าเปิดเผยใช่ไหมคนเขาจะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง

0: แล้วลูกหมาลูกเห็บคืออะไร
1: เป็นเชื้อไวรัสเฮสไอวีติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์
2: แล้วก็
1: เข็ม
2: แล้วก็ทารก
3: เข็มฉีดยา
1: เพศสัมพันธ์
3: เข็มฉีดยา
1: แล้วก็ทางทารก

0: การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องติดเชื้อเสมอไปคู่สามีภรรยาที่ไม่สามีหรือภรรยาติดเชื้ออยู่นะครับนะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย10 ปีนะฮะมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติเดือนละกี่ครั้งก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทั้งคู่ทั้งสามีภรรยานั้นจะต้องติดเชื้อเสมอไปไม่ใช่เนื่องจากอะไรเนี่ยไม่ทราบชัดเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์นะความรุนแรงของการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นกับปริมาณของเชื้อในคนที่ติดนะอาจจะมีมากมีน้อยในเลือดในน้ำคัดหลั่งการที่เลือดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดก็คือว่าการได้รับเลือด1 ขวดเต็มๆนะครับของคนที่เนี่ยของคนไข้คนหนึ่งได้รับเลือด1 ขวดจากคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรแล้วแต่นะครับนะแล้วให้เขาไปในกรณีนี้คนที่ได้รับเลือดขวดนั้นจะติดเชื้อตามได้เกือบจะ 100%ทีถ้าเผื่อว่าเอาเข็มฉีดยานะที่คนที่ติดยาเสพติดฉีดกันที่มีเลือดปนเปื้อนอยู่นะครับนะมีเลือดของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วมีคนอื่นเนี่ยไปใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันในการผสมยาฉีดแล้วฉีดเข้าไปโอกาสจะติดเชื้อได้มี 1%สมมติว่าถ้าเผื่อยุงอย่างที่พูดนั้นก็เหมือนกันนะยุงมันนำมาลาเรียได้ใช่ไหมนำแชร์จับสารนั้นก็ไปกัดเอาเลือดอะไรๆมันก็ตรงไปตรงมานะฮะนะทีนี้เอาใหม่ในบ้านหนึ่งนะซึ่งมีคนอยู่กันเลย5 คนมีคนติดเชื้ออยู่1 คนถ้าถามว่ายุงนำเชื้อเอสได้จริงคนอีก4 คนที่อยู่ในบ้านนั้นก็น่าจะมีใครที่ติดเชื้อไปบ้างเขาไปสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาแล้ว100 บ้าน1,000 บ้านในแอฟริกาในประเทศไทยที่มียุงเยอะนะปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่มียุงเยอะๆไม่ติดเชื้อนอกจากมีเพศสัมพันธ์อีกอันนึงที่เขาพิสูจน์กันเลือดอันนึงเนี่ยมาจากเลือดคนที่ติดเชื้อกับมีจานเลือดอีกใบหนึ่งซึ่งเลือดนี้ไม่ได้ติดเชื้อเขาให้ยุงเนี่ยมาดูดมาตอมมาดูดเลือดจากจานนึงแล้วก็ไปอีกจานนึงปรากฏว่าจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะที่มีที่ไม่มีเชื้ออยู่เนี่ยยังไงยุงมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ทำให้ไอจานที่เลือดสะอาดเนี่ยติดเชื้อ HIV ตามไปด้วยเป็นไปได้เลยนะหมากัดคนที่ติดเชื้อคนนึงนะกัดเสร็จฟันยังเปื้อนเลือดอยู่นะแล้วก็ไปงับอีกคนนึงทันทีโอ้ยนั่นมันก็แน่นอนใช่ไหมจุด 3% จุด 5% หรือ 1% อย่างที่ว่านะครับนะแล้วแปลว่าอะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรในการที่บอกว่าประชาชนจะอยู่ในบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่
1: แต่สังคมก็ยังไม่ยอมรับอย
0: ู่ไม่ยอมรับว่าไง
2: สังคมก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
2: มันเป็นคำหยาบก็ไม่รู้สึกที่ก็รู้สึกเฉยๆอ่ะก็ว่าสวยมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจใช่ไหมคะแต่หนูไม่คิดหรอก
1: คิดแต่ก่อนหนูคิดว่าสังคมเขาต้องเกลียดหนู
2: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่คิดแล้ว
2: ค่ะ
1: ทำไมครับ
2: ก็เห็นพี่คนหนึ่งเขาออกไปเลี้ยงนอกแล้วพี่เขาบอกว่าสังคมภายนอกเขาไม่คิดจะรังเกียจเรา
0: เหตุการณ์ที่พูดนี้ในออสเตรเลียในเมืองไทยก็เคยพูดถึงบนรถเมย์มีใครไปทิ่มต่างเหล่านี้นะครับนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเคยจับผู้ร้ายได้ไหมเคยพิสูจน์ได้ว่าผู้ร้ายคนนั้นติดเชื้อหรือว่าเป็นเพียงมือโซนสักคนหนึ่งนะครับเอาเข็มนึงบอกว่า

นะผมมีคนไข้ที่ติดเชื้อนะผู้ชายผู้หญิงนะครับนะพอก็รู้ว่าติดเชื้อนะครับความคิดที่จะไปทำให้คนอื่นติดเชื้อมีความแค้นที่ติดเชื้อตามมาผมไม่เคยเจอเลยคนส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับนะไม่เคยคิดจะแก้แค้นสังคม

0: บางคนก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่รู้มันเป็นคำหยาบ
2: แบบว่าส่วนมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจใช่ไหมคะแต่หนูไม่คิดหรอก
3: คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้ไหม
3: เรียกอีเอ็ดอะไรเงี้ยค่ะ

0: The purpose of doing Bhangara, that was actually to give children who have no parents and no mother and father anymore because they died of AIDS. And these children also being infected. And these children died a very miserable death. Very alone, nobody wanted to touch them. Yeah. So we said, we are going to make a house. We take AIDS children to our place and we try to give them a dignified death. A dignified last time in their life, the last period in their life.
1: เด็กส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่ครับในด้านของเรานี้นะครับเราก็พยายามที่เขาได้เห็นว่าเขาได้รับความอบอุ่นถึงแม้เขาจะได้อยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยแต่เราก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาให้ความรักเขาให้เขารู้ว่าความรักของพ่อแม่ก็สามารถถ่ายทอดจากคนอื่นได้เขานอกจากจะมีคนที่อยู่รอบข้างเขาแล้วนะครับเขายังมีพระเจ้านะมีพระเจ้าที่ยังรักเขาโดยผ่านทางพวกเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวสอนให้เขาได้มีความเชื่อมีความศรัทธามากขึ้น

0: อยากกลับไปอยู่บ้านไหม
1: ครั้งแรกก็อยากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากกลับ
0: ทำไมครับผม
1: เพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่มีใครคอยดูแลตัวผมผมต้องคอยดูแลตัวเองบ้าน
2: คิรินนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับเราเมื่อปีกลางปีที่แล้วมั้งคะ
3: ครับ
2: ก่อนหน้านั้นที่เขาอยู่กับครอบครัวเดิมของเขาเขาอยู่กับปู่กับย่าที่แก่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่ทราบว่าการดูแลของที่บ้านเป็นยังไงบ้างทำมาถึงตัวน้องเขาเล็กอย่างนี้เพราะน้องเขาเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วอะส่วนใหญ่เด็กของเราจะพัฒนาการด้านร่างกายนี่จะช้ามาก
4: ที่บ้านแกด้ามีโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กตอนนั้นมีเด็กประมาณ20กว่าคนนะคะถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารตั้งแต่ต้นเลี้ยงดูแลผิดแล้วก็พอมาถึงเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่หมอเขาก็จำเป็นที่ต้องใช้ยาแรงๆเพื่อจะยื้อชีวิตเด็กไว้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไซเฟกเยอะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการมีผลส่งให้เด็กเนี่ยคิดช้าอ่านหนังสือไม่ได้พัฒนาการช้าตัวเล็ก

0: ที่เคยได้ยินว่าเนี่ยเด็กที่เขาได้รับเชื้อได้กินยาความศักยภาพในการรับเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้อะไรจะช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของหนูมีบ้าง
1: มีไม่ทันเพื่อนเนี่ย
0: จิตใต้สำนึกอย่างเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนช้าไปอย่างเดียว
1: ไม่ใช่หรอกค่ะก็พยายามอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีมันเข้าใจยากกับคนอื่นไงค่ะเพื่อนเขาหายงงยากงงคือเลย
0: มันเป็นภูมิด้านของเราไหม
1: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยแล้วเราหาวิธีการแก้ลบตรงจุดนั้นยังไง
1: ก็พยายามให้มากขึ้นค่ะทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ค่ะ

0: 10 years ago, the medicine came to Thailand. The medicine was in Thailand, but very, very expensive. It was 20,000 baht, 30,000 baht per month, even more than that. And then the medicine became available, I think it was by generics from India. So we got medicine for 6,000 baht a month per child. Then we said, okay, we are going to give our children medicine. We take less children, but every child should get medicine.
1: ด้วยประสิทธิภาพของยาค่ะมันจะมีระยะ12ชั่วโมงก็คือหมอเขาให้กิน12ชั่วโมงเป๊ะพยายามไม่ให้คาดไม่ให้เคลื่อนนะคะถ้าเลทปั๊บเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวก็คือมันจะทําให้ดื้อยาจะทําให้คนกินดื้อยาคนที่เริ่มยาต้านครั้งแรกนะคะช่วงพอเริ่มยาต้านปั๊บพอ2อาทิตย์เราต้องพาไปตรวจตับว่าตับกับยาได้หรือเปล่าด้วยสูตรยาค่ะมันจะมี3สูตรถ้าเกิดคนที่กินระยะแรกส่วนใหญ่หมอก็จะให้กินสูตรแรกฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆหมอส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยให้เปลี่ยนยาค่ะด้วยปริมาณด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็จะไม่แรงเท่าสูตร2และสูตร3เมื่อดื้อยาหมอก็จะต้องปรับขึ้นไปก็ฤทธิ์ยาก็จะแรงขึ้นมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเด็กมากขึ้น
2: เด็กที่นี่เนี่ยเขาอยู่ในสังคมปิดเขาอยู่ในสังคมที่ทุกคนรักเขาคนที่เข้ามาก็เหมือนโรคในใบของพี่โรคที่เป็นเอสว่าเข้ามาหาเองด้วยความรู้ว่าเด็กเป็นเอสอยู่แล้วไม่รังเกียจรับได้เข้ามาหาเด็กจะคุ้นชินอยู่กับโรคอันนี้คือเขาก็ตีความไปว่าโรคส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คือทุกครั้งที่พี่มาเนี่ยพี่จะพยายามสอนเขาเรื่องโรคอีกใบหนึ่งด้วยแต่ว่าในความเป็นเด็กอ่ะเขามองโรคในแง่ดีกว่าเราและเขาไม่เคยเจอสายตาที่มองหัวจดเท้าอย่างรังเกียจเขาไม่เคยรู้ว่าปัญหาข้างนอกอ่ะแค่ไหนดังนั้นเนี่ยยิ่งตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นหน่อยๆเราจะพอเดาได้ไหมว่าเบกิเป็นอะไรเบกิเป็นโรคอะไรเบกิเขาก็มีเชื้อ HIV เนาะมีเชื้อ HIV แล้วมันก็จะแบบเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
3: พอหนูมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับก็หนูก็เข้าโรงเรียนเพื่อนก็รออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าเอชที่คนอื่นเขาว่าหนูเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแล้วคราวนี้มีพี่เขาบอกว่าก็เป็นโรคที่เราเป็นนี่แหละลูกแล้วหนูก็เลยว่าอ๋อนี่ที่หนูเป็นอยู่นี่หนูเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเขาพี่เขาบอกว่าใช่ลูกบอกว่าถ้าใครพี่ลีก็เลยพูดว่าถ้าใครว่าก็ไม่ต้องน้อยใจก็บอกว่าแล้วมีได้แบบนี้หรือเปล่า
2: และสำหรับเรื่อง HIV ใครยังไม่เข้าใจโอลิฟเข้าใจไหมลูก
4: เข้าใจแล้ว
2: แล้วมันเป็นยังไงมันเข้ามาอยู่ในตัวเราเฉยๆเนาะมันเป็นแค่โรคหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ต้องไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังกับมันแล้วก็ไม่ต้องโกรธถึงสาเหตุที่เราเป็นก็ช่างมันเนาะมันผ่านไปแล้วก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราก็แค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องโกรธพ่อแม่นะคะไม่มีใครตั้งใจให้ลูกออกเกิดออกมาเป็นมีเชื้อ HIV หรอกพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นอย่าโกรธการโกรธพ่อแม่มันเป็นบาปต่อให้เขาทำให้เราเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ชีวิตเรานะคะ
1: ในตอนแรกก็คือเรารีมีความรู้สึกว่าในเมื่อเด็กก็โตขึ้นเราน่าจะทำชีวิตให้เขาปกติมากขึ้นด้วยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่แบบปลูกผักกินเองในบ้านมีมะเขือมีตะไคร้มีอะไรกินเองในบ้านโดยที่เราจะได้ประหยัดด้วยก็เวลาใช้อุปกรณ์เราก็ต้องให้เขาระวังใช้มีดใช้จอบอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นไร
5: คำตอบลงในสมุดนะและต้องมีวิธีคิดด้วยนะ
6: คำถามแรกเลยคือมีเด็กติดเชื้อด้วยหรอเมื่อบอกมีแล้วสอนยังไงสอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กพวกนี้น่ารักมากเขาจะอยู่ในจุดของเขาเขาจะไม่มาวุ่นวายหรือว่าถ้าเกิดเขาป่วยมากเขาจะให้เราโทรตามศูนย์แต่ถ้าเขาเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเราทำให้เขาโดยที่ไม่ได้รังเกียจอยู่แล้ว
7: ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่มันเลือดที่อุบัติเหตุที่ระวังที่มีการเชื้อพวกนี้เราก็ระวังคำพูดไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาอะ
8: ขาก็คุยธรรมดานะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะทุกคนก็ไม่รังเกียจแล้วก็เล่นปกติอย่างมีอยู่ชั้นนึงตอนจอมอ่ะเขาเปาะแปะเปาะแปะก็เรียกเขามาหาบ่อยๆส่วนมากครูจะเอาใจใส่เขาหน่อยเรียกแล้วก็ไม่ไปเครียดอะไรกับเขาอ่ะเขาทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ปล่อย
2: ครูจะมีสองแบบคือครูที่ขาดเมตตาเลยคือรังเกียจเลยคือไม่ให้เด็กที่ติดเชื้อเรียนด้วยหรือให้เรียนด้วยแต่เธอนั่งหน้าห้องหรือเธอนั่งแยกกับคนอื่นแล้วไม่สนใจคือมองเขาเป็นเหมือนเป็นอากาศเขาไม่มีตัวตนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวเองแต่ว่าเขาผ่อผ่านทุกปีเพราะว่าครูไม่อยากเก็บไว้ครูผลักดันเขาไปเป็นภาระของครูคนอื่นอันนี้ก็จะใจร้ายกับเขาแล้วเขาจะมีอนาคตได้ไงในเมื่อเขาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกรังเกียจกับอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะใจดีเกินไปใจดีเกินไปอาทิเช่นก็ไม่ได้รักใคร่เขาหรอกแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้เธอเป็นเอช
9: ขยะหนูก็ไม่เก็บเหมือนเดิมเวลาเห็นถังขยะล้มก็ไปโ
10: ป๊ะคนไหนที่ไม่คลุกคลีเขาอาจจะมองว่าเด็กติดเชื้อเดี๋ยวก็ตายเราอยากฝากไว้ว่าเขาไม่ได้ตายอย่างที่ไม่ได้ตายเร็วอย่างที่เราคิดคือเขาอยู่ได้นานอาจจะนานโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะนานขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็สอนเหมือนเขาเป็นเด็กปกติคนนึงอะค่ะให้เขาอยู่ในสังคมจริงได้ไม่ต้องมีข้อยกเว้นว่าร่างกายไม่ปกตินะสุขภาพไม่ดีอันนี้ยกเว้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: โรคอีกใบนึงเนี่ยจะมาตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเริ่มมีความลับอาทิเช่น Facebook เด็กพี่ก็เริ่มสร้างโรคอีกใบนึงเพราะเขามีเพื่อนอื่นๆที่เขาไปเสิร์ชมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วบางทีก็เห็นว่าเด็กโกหกกับเพื่อนในโลกอีกใบเพราะว่าเขาไม่สามารถให้เพื่อนรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่ติดเองก็คือมันจะเริ่มสร้างโลกอีกใบขึ้นมาเองโดยที่โลกใบนั้นอ่ะมันอยู่ยากแต่บางทีมันก็จำเป็นต้องอยู่นะเพราะเรายังอยู่ในสังคม
11: ผู้ติดเชื้อต้องคอยปกปิดต้องสร้างโลกที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาเพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการจะอยู่ร่วมสังคมเดียวกับคุณคำถามคือทำไมพวกเขาต้องทำอะไรมากขนาดนั้น
12: การรังเกียจการกีดกันการตีตราผู้ติดเชื้อการไม่ยอมรับเขาในครอบครัวในสังคมที่เป็นประเด็นที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นประเด็นที่ยากที่สุดในเรื่องเอชยากกว่าการรักษาเยอะเลยถามว่าจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงนะผมว่าต้องมาเข้าใจว่าทำไมสังคมเรายังรังเกียจผู้ติดเชื้อแม่บ้านคนหนึ่งติดเชื้อจากสามีสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาผู้หญิงคนนั้นชั่วไหมอาจจะชั่วที่ว่าเลือกสามีไม่ดีแต่จะทำไงนะครับนะหรือผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อเพราะว่าเนี่ยปีนี้ได้ขึ้นเงินเดือนสองขั้นเพื่อนพาไปเลี้ยงเผอิญถุงยางแตกผู้ชายคนนี้เลวชั่วช้ามากไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจสังคมว่าการติดเชื้อขนาดนี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วเสมอไป

0: ันก็หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนมันก็เสียหายไปหมดเลยเวลาสอบหนูก็จะไม่มีหนูก็ยังไม่ได้สอบเลยนะคะเนี่ยหนังสือที่บ้านน้ำก็ท่วมหมดเลยค่ะเสื้อผ้านักเรียนก็ไม่มีเหลือเลยค่ะ
1: หนูก็เป็นคนไทยคนนึงนะคะและที่ที่ใกล้ที่สุดของหนูก็คือที่โรงเรียนนะคะหนูก็เลยอยากจะช่วยโรงเรียนของหนูเองค่ะ
2: โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มันเป็นแอ่งกระทะนะคะแล้วก็มันก็จะท่วมก่อนชาวบ้านเขาแล้วก็ลงที่หลังเขาตลอด
3: ตอนนี้เป็นห่วงเด็กที่สุดก็คือเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนเด็กเราเนี่ยในช่วงนี้นะครับคิดว่าขาดหายไปนานพอสมควรนะครับเราต้องรีบกลับมานะครับแล้วก็ดำเนินการเรียนการสอนให้เร็วนะครับเพื่อให้เด็กสอบทันโรงเรียนอื่นครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชษฐวุฒิวัชรคุณนะครับกับรายการ Teachers Network นะครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับบุคคลมากมายขอเสียงหน่อยเร็วนี่เป็นบุคคลที่มีจิตอาสานะครับมีทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับมารวมตัวกันกับโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคร่วมการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยและทั้งหมดนี้ขอเสียงปรบมือกับตัวเองหน่อยแล้วอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลที่กระทบก็คือทั้งคุณครูและนักเรียนนะครับไม่มีที่ในการทำการเรียนการสอนซึ่งวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำกันนอกจากจะทำการฟื้นฟู4โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะครับพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: เพราะเราคือใคร
1: โทรทัศน์ครู
0: ลุยเลยครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาถึงโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มนะครับอยู่กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษเพลินนะครับเราต้องกายกรรมกันขนาดนี้เลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะเราเดินมาจนชำนาญแล้วค่ะเดินมา20กว่าปีแล้วค่ะ
0: 20กว่าปีแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้20กว่าปีท่วมทุกปี
1: ท่วมทุกปีค่ะ
0: ถ้างั้นอาจารย์ชนะนะครับอาจารย์พิษเพลินครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะ
0: โอ้ยผมหัวแย่ไม่คุยตอนนี้นะครับขออนุญาตใช้สมาธิหน่อยโอ้โหจัดเดินคล่องมากเลยอ่ะโอเคหัวโอเคโอ้โหครูพิเพลินครับน้ำมีกลิ่นมากและดูจากคุณภาพนี่โอ้โหเน่าใช้คำว่าเน่าแล้ว
1: เน่าแล้วค่ะ
0: ท่วมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: วันที่10กันยาค่ะ
0: เดือนกับอีก10กว่าวัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าเป็นตอนที่น้ำท่วมนี่คือเรากำลังเดินอยู่ในน้ำระดับน้ำมิดหัวตลอดต้องใช้แรงพอสมควรเลยนะครับดูสภาพจะทันเปิดเทอมไหมคร
1: ับ ก็น่าจะทันเพราะว่าวันที่6เนี่ยเราเปิดเราก็ยังไม่เปิดอนุบาลเพราะทุกห้องโอเคเรียนได้แต่อนุบาลเนี่ยพอวันที่6ปุ๊บเราจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะคะคุณครูเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดห้องเราจะจ้างคนผู้ง่ายๆเพราะว่าครูคงทำไม่ไหว
0: ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีเครือข่ายเครือข่ายคุณครูนะครับจากโทรทัศน์ครูนะครับ
1: เรียกว่าที่เนี่ยทุนพวกเราได้เยอะเลยค่ะช่วยเหลือเราได้มากเลยค่ะ
0: เดี๋ยวครูพิษเพลินอยากจะกล่าวอะไรกับแต่ละท่านไหมครับบางท่านก็เป็นคุณครูบางท่านก็นำนักเรียนนักศึกษามาด้วยอยากจะพูดอะไรก็เชิญเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มงานกัน
1: ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ไม่ทราบว่าคงตรงนี้จะต้องมีคุณครูที่เสียสละมีจิตอาสานะคะแล้วก็มีนักเรียน

0: น้องๆนักศึกษาที่มาช่วยในนามตัวแทนของผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: เราอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าคุณหน้าคุณตากันดีนะครับปกติจะเห็นตามโรงเรียนเป็นคนที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดูทันสมัยแต่ตอนนี้ครับวันนี้คุณครูเจี๊ยบของเรามาขัดประตูห้องน้องร้องโรงเรียนอนุบาลนะครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พอคุณเจี๊ยบมาเห็นแบบนี้คุณเจี๊ยบรู้สึกอย่างไรครับเวลาโดยเฉพาะนี่เป็นห้องของน้องๆเด็กอนุบาลด้วย
2: ก็ตอนแรกเห็นก็ตกใจเพราะว่าป้ายนิเทศบอร์ดทั้งหลายที่ครูจัดไว้สวยงามมันก็พอดึงออกมาน้ำมันก็ชุ่มแล้วก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายก็คนลุกเหมือนกันค่ะ
1: ความจำเป็นไหมครับตอนนี้ที่พวกเราชาวข้าราชการครูหรือว่าคนที่ประสิทธิ์ภาษาวิชากับนักเรียนนะครับจำเป็นต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแบบนี้ครับ
2: ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ดีถามว่าวันนี้ครูเจี๊ยบได้อะไรสิ่งแรกคือจุดพลังทางบวกให้ตัวเองได้แล้วดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆดูน้ำท่วมก็ไปมาดูเห็นเหตุการณ์ที่น้ำเหลือเท่าตะตุ่มแต่บ้านเราเหลือเมตร70แล้วโรงเรียนก็ยังท่วมอยู่บ้านเป็นศูนย์อพยพอยู่มาที่นี่ได้ทำตรงนี้ก็เป็นการจุดพลังทางบวกตัวเองแล้วพอมาเห็นเพื่อนครูแล้วก็เด็กๆอย่างเงี้ยก็ปลื้ม

0: ี่มาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่แห้งแล้วครับตอนนี้แห้งแล้วก็จะมีกลุ่มพวกเราจิตอาสานะครับเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูนะครับช่วยงานกันอยู่และนี่น้องๆอยู่พอดีนะครับนี่คือโรงเรียนลุมพลีชินุปถัมภ์นะครับที่แห้งแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีแล้วลูกมีเก้าอี้พอดีเลยขอนั่งหน่อยนะครับเอาละวันนี้น้องๆสนุกกันมากไหมครับหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรครับเดี๋ยวหัวเราะอะไรครับหัวเราะอะไรครับ
1: พี่เบสครับพี่เบสครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคุณไทยนี่เป็นคุณมาจากสิงคโปร์ครับ
0: นี่คือน้องๆมาจากสิงคโปร์ครับคุณสิงครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขามาทำอะไรที่นี่ครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
1: ใช่มาเรียนเปลี่ยนครับ
0: ถามน้องๆได้ไหมครับเอลวิน
1: เอลวินครับเอลวินครับเนี่ย
0: How do you feel about this school?
2: No, I feel this school is quite nice. I think that the flood has caused a lot of damage here, and it will take a long time to clear up. But once it's cleared up, I'm sure it'll be very nice here.
0: Today you have a work?
2: Yes.
0: Which one?
2: I'm cleaning the toilets.
0: Oh, ล้างห้องน้ำเลยอ่ะ
1: Hi.
0: How do you feel about the cleaning the toilet?
2: I find it a bit disgusting, but it's also quite fun. It's just mainly of scrubbing and like pouring water all over.
0: Are you happy?
2: Yes.
0: Okay. Thank you. Thank you for Thai student. Okay, ทุกคนเด็กๆสิงคโปร์ครับ Take your time and do your work really well นะ Let's go นะ 1, 2, 3, let's go.
3: Let's go.

0: สู้ต่อไปนะครับอัศรวุฒินะครับมาจากโรงเรียนอะไรครับ
1: โรงเรียนวิชากรครับ
0: ผู้อำนวยการจุฑาภักนะใช่ไหมครับผอ.จุฑาภักใช่ไหมครับ
2: นักเรียนของพี่เองจากโรงเรียนวิชากรสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
0: ผอ.จุฑาภักเจอกันอีกแล้วนะครับในฐานะผอ.เป็นผอ.เองนะครับมาดูเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาดูโรงเรียนแบบนี้เท่าที่ตามมุมมองของผู้บริหารเราต้องพัฒนาอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับ
2: อันดับแรกเลยน่าจะมีปัญหาเรื่องขณะนี้น้ำยังลดไม่หมดทุกพื้นที
0: ่ครับ
2: ทำให้บุคลากรเนี่ยไม่สามารถกลับมาช่วยโรงเรียนได้หมดแต่ที่แน่ๆคือทุกอย่างไม่มีเหลืออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนไม่ว่าจะเป็นซีดีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เป็นตัวบล็อกตัวต่อของอนุบาลเน่าหมดแล้วผ้าห่มก็เน่าหมดแล้วขอเชิญชวนนะคะเครือข่ายโทรทัศน์ครูพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ตามถ้าเห็นกิจกรรมอย่างนี้แล้วนะคะยังมีอีกหลายอย่างที่โรงเรียนอยากได้ความช่วยเหลือที่จะทำให้กลับมามีชีวิตของการเรียนการสอนอย่างห้องอนุบาลที่ท่านเห็นขณะนี้คือห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรก็ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ก็ต้องพวกเราต้องช่วยกัน

0: ียนวัดพญาติการามนะครับดูจากสภาพโรงเรียนแล้วแห้งสนิทครับก่อนหน้านี้ท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูจะมาทำก็คือสถานที่อย่างนี้ครับโรงอาหารเราไปพร้อมๆกันเลยครับคุณเหลิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเหลิมอยู่กับเพื่อนเหรอครับ
1: อยู่กับท่านพอครับ
0: พอโรงเรียนสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการวัดพระยาโรงเรียนวัดพระยาติการามนี่คือบริเวณโรงอาหารใช่ไหมครับน้ำท่วมขนาดไหนครับพอครับ
2: น้ำท่วมถ้าพูดถึงในตัวอาคารเป็น 1.5 ครับ29
0: ระดับ
2: ท่วมหัวครับ
0: ท่วมหัวอ๋อเหมือนโรงเรียนที่แล้วเลย
2: ครับผมเฉพาะแต่พื้นที่ตรงนี้จะลึกกว่านะครับประมาณ2เมตรตรงนี
0: ้คุณเลิมครับตอนมาถึงสภาพเป็นอย่างไรครับก่อนที่จะเกลี้ยงขนาดนี้ครับ
1: อ๋อครับตอนนั้นมันจะมีโคลนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่พื้นโรงอาหารของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนคุณบวยมาเนี่ยมันสะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็โต๊ะแถวนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับโน่นไปพิงอยู่นู่นนะคร
0: ับ
1: โต๊ะใหญ่ๆเนี่ยไปนอนตะแคงเพราะว่าสภาพแรงของน้ำมันพัดแรงนะครับ
0: ผมถามคำถามครับคือว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายโดยเฉพาะสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในฐานะผอ.ที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: โอ้ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณเพราะผม

0: ู่ตรงทันนะครับกลุ่มน้องๆอาสาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างครับนักเรียน
1: ล
0: ้างห้องน้ำก็ส่วนใหญ่
2: อาปรบมือตัวเองครับนึงครับเก่งมาก
3: หลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์ลัดดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับดร. อมรรัตน์ สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คน

0: ชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไปค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้คุณหมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องลูกเปื้อนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็ลูกเปื้อนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่าลูกเปื้อนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำกระดูกเชิงการด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วเพื่อน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้าทีนี้หมอจะต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู
1: ่นะคะมาตรวจยังไงคะ
2: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนเราออกแรงงอศอกนะคะสู้แรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะสู้แรงกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แล้วกวนน้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอ
1: ัน
2: นี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรเหรอคะ
2: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงเหรอคะ
2: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
1: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงเหรอคะ
2: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเลอะลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
1: ค
2: ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
1: ค่ะ
2: อ นี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยค่ะเราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
1: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวด

0: ส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
0: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
1: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
0: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
1: ัก
0: แก้ไขความผิดปกติทางการสิทธิ์กฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
1: ภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ
0: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
1: ้ค่ะ
0: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นคนให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวให้ลีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะน้องอลินเชิญเลยค่ะค่ะแล้วก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกรงเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรีนคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะ
1: ใช
3: ่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกรงเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: ะน้องไอรีนวันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอวิทยาฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้ในสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

0: Safety Kiss ตอนหมวกกันน็อก
1: โอ้อันนั้นละ
0: โอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเลย
2: จะไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
2: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
3: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
0: บังก็เอาไปเลย
2: จะหมดเลยไม่ต้องเฉยฉายเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
2: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยให้ถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาโซไซไปเลย
2: รถเลยอยู่ทั้งคู่
3: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
0: ก็ไปเอามาแล้วนะ
2: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
3: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
2: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
0: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
2: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
4: นี่ไหวเลยเห็นไหมคะ
0: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
2: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
5: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือสองมือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
2: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
0: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ยังไงนะ
2: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
3: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
2: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่า
5: อ๋อมีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้คางปุ๊บ
2: ยื่นวิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
0: ไม่มีขยักขยักเลย
2: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
0: เพลงด้วยเหรอ
2: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: ปึกเลยเนี่ยปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะแม่พูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่า

0: หมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
1: แม่ค่ะ
0: จ๋า
1: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
0: อ
1: ่
0: ะไปได้แล้วค่ะ
2: ไปถูกใจแล้วโอ้โห

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโซกาออฟอเมริกาสถานทูตสหรัฐกรุงเทพและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่6ในจำนวน10ตอนนะคะของชุดการอบรม Teaching PronunciationWelcome to the Distance Video Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation, organized by the Distance Learning Foundation with kind support of Soka University of America, the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John Skakko, Regional English Language Officer, and the TOT Public Company Limited.The 10-session series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brinton from Soka University of America, and today is the 6th session on introduction to connected speech. Welcome, Professor Donna Brinton.
1: Thank you very much. Today's lecture is an introduction to connected speech, which is a very exciting topic. And I think some of the information that I'm talking about today will be quite new and different from maybe what you've learned before about pronunciation in English. Let's take a quick look at the overview of today's lecture. The topics I'd like to talk about. First of all, I'd like to define connected speech. I'd like to talk about what do we mean when we talk about connected speech in English. One of the questions that's very often asked about connected speech is this just something that's used in casual speech, or is connected speech also used in formal speech? I'd like to talk about some of the key features of connected speech, such as contractions, blends, and reductions, linking and juncture, assimilation, deletion, and apenthesis. And don't worry if all of those are new terms for you, because I am going to be talking about each one of those and giving a definition and lots of examples. Then, of course, as usual, we'll be talking about the challenges that your students have learning about these areas of English pronunciation, and we'll be showing different teaching strategies that you can use with your students in the classroom.
0: ค่ะสำหรับวันนี้ในหัวข้อ Introduction to Connected Speech นะคะ Connected Speech เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือถ้อยความต่อเนื่องนะคะซึ่งอาจารย์ดอนน่าก็จะมาบอกว่ามันคืออะไรนะคะให้คำจำกัดความแล้วก็ถ้อยความต่อเนื่องหรือว่า Connected Speech เนี่ยนะคะ เป็นการ ออกเสียงที่ใช้ในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายให้ละเอียดขึ้นนะคะแล้วอาจารย์จะพูดถึงลักษณะสำคัญนะคะของ connected speech ซึ่งจะมีทั้งที่เป็น contractions นะคะเป็นต้นหรือว่า blends reductions นะคะการลดรูปอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็การเชื่อมนะคะเชื่อมเสียงเชื่อมคำเขาเรียกกัน linking นะคะ juncture assimilation อันนี้เราเคยเจอมาแล้วนะคะในเซสชั่นแรกๆคือการกลมกลืนเสียงนะคะที่เสียงหนึ่งเนี้ยกลายเสียงไปเนื่องจากอิทธิพลของเสียงข้างเคียงนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ deletion นะคะการอาจจะตัดเสียงออกไปนะคะแล้วก็ apenthesis อันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำใหม่นะคะซึ่งก็หมายถึงการแทรกเสียงกลางคำการแทรกเสียงกลางคำนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้รายละเอียดแล้วก็จะพูดถึงปัญหานะคะของผู้เรียนที่ไม่ใช่ native speaker นะคะแล้วก็วิธีการสอนที่จะทำให้เราเข้าใจให้เพื่อที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่อง context speech ได้ค่ะ
1: Okay, so let's start by way of introduction by just talking about spoken discourse in English, particularly here spoken discourse in American English. One of the things that's always mentioned about English is that in spoken English, words run together. It's very difficult to tell where one word begins and another word ends and the next word begins. That's because in English, words are not pronounced in an isolated fashion within the stream of speech, right? So nobody speaks like the lady in our cartoon who says, I think that a clear enunciation is awfully necessary, don't you? That's not English, right? English runs all of those words together. And so we're going to be talking today about how to run your words together to sound more like a native speaker of English.
0: Okay. อาจารย์ตัวหน้าบอกว่าในภาษาพูดนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษในประโยคนี้จะ run together นะคะคือต่อเชื่อมต่อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการพูดเป็นคำคำอย่างในภาพการ์ตูนที่เห็นนะคะเป็นแยกเป็นคำคำอย่างนั้นนะคะไม่ใช่อาจารย์บอกไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะลักษณะแบบนั้นค่ะ yes ตอนนี
1: ้ so what do I mean when I sayConnected speech. Let's define the term. Connected speech is also sometimes called reduced speech, or a more technical term, Sandhi variation. Connected speech involves contracted forms, reductions, elisions, and liaisons that are used by native speakers in their oral speech. And I will be talking about each one of these.So don't worry again if you don't know all of this terminology. Remember that we talked before about English as a stress-timed language, that certain words in English have heavier emphasis than other words. We talked about this last time in our lecture. So connected speech is part of stress timing in English, and connected speech, reinforces the regularity of English rhythm and helps preserve the stress-timed rhythm of English.
0: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่า connected speech เนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกว่าเป็น reduced speech หรือว่าในภาษาทางการนะคะทางภาษาศาสตร์เรียกว่า Sandhi variation นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยประกอบด้วยมี contractions มี reductions elisions แล้วก็liaisons นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะอธิบายต่อไปนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือ connected speech เนี่ยนะคะก็ช่วยให้คืออาจารย์บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าเป็น stress time language นะคะก็คือบางคำเนี่ยจะเน้นเสียงมากกว่าคำอื่นนะคะซึ่ง connected speech เนี่ยก็จะเป็นการที่ช่วยให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าในประโยคนึงเนี่ยจะมีทั้งคำที่เน้นมากกว่าคำอื่นบางคำเบาไปบางคำหลบเสียงไปอะไรอย่างนั้นค่ะ
1: Let's talk about the law of economy, right? Making things very easy or economical, right? All languages have some form of connected speech or Sandhi variation in their spoken form.English just happens to have very extreme examples of this connected speech feature. Here's a nice quote from Clary and Dixon back in 1963, and they say that connected speech in English results from a simple law of economy, whereby the organs of speech, instead of taking a new position for each sound, tend to draw sounds together with the purpose of saving time and energy. We talk a lot today about needing to save energy. Here's an example of saving energy in our speaking.
0: Good.อาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าภาษาจริงๆภาษาทุกภาษานี่นะคะก็จะมีลักษณะของ connected speech อยู่ในภาษาพูดนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีมากนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์โค้ดมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นผลของการที่ เราประหยัดนะฮะประหยัดพลังงานประหยัดเวลาในการพูดนะคะก็เลยเชื่อมต่อคำหรือประโยคนะคะลงไปเป็น connected speech ค่ะ
1: Let's move on to the question of is connected speech casual? Lots of times when I work with teachers, they tell me, oh, connected speech is bad English. Connected speech is slang. I don't want to teach my students bad English or slang. I hope that you don't believe that. And certainly by the end of today, I hope that I can convince you that connected speech is part of normal spoken English. However, some researchers, especially in the past, classified connected speech as something that happens in fast, informal, relaxed, or casual speech. And I've given you examples of people who wrote about connected speech claiming that it was casual in the box on the screen. Henriksen, Hill and Beebe, Norris, Rogerson, and Weinstein as recently as 2001.
0: ค่ะอาจารย์ดอน่าบอกว่าบางคนนี่จะบอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาแสลงนะคะภาษาที่ไม่ควรจะใช้อะไรอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่ใช่นะคะ connected speech เนี่ยคือ part of normal spoken English นะคะคือเป็นส่วนหนึ่งของภาษาพูดธรรมดานะคะตามปกตินะคะซึ่งเราควรจะเรียนรู้นะคะว่าเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดอย่างไรและอาจารย์ก็บอกว่ามีนักวิจัยทางภาษาศาสตร์บางท่านเนี่ยก็บอกว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาที่วิธีการพูดอย่างเร็วๆอย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็อย่าง casual ไม่เป็นทางการนะคะอย่างสบายๆนะคะซึ่งถ้าอาจารย์อยากจะอ่านเรื่องนี้ต่อนะคะในแนวคิดนี้เนี่ยอาจารย์ตอนหน้าก็ได้โค้ดชื่อนะคะผู้แต่งหนังสือนะคะซึ่งอ้างถึงแนวคิดนี้ไว้ให้นะคะในตอนท้ายของสไลด์นี้นะคะ
1: However, the majority of researchers today believe that connected speech is just a part of authentic spoken English, right? It's naturally occurring talk orreal spoken English. Researchers such as Avery and Ehrlich, Brown and Hilferty, Buck, my own work with my colleagues Mary Ann Sulzmercia and Janet Goodwin, Gimson, Gio, Marx, Mo Kim, Norris, Pennington and Richards and Rogerson. All of these are researchers who say connected speech is part of English, connected speech is

0: real, naturally occurring discourse.
1: และในขณะเดียวกันอาจารย์ดอนน่าก็บอกว่าแต่ส่วนใหญ่นะคะนักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่นี่จะมองว่า connected speech เนี่ยเป็นภาษาพูดตามปกตินะคะซึ่งเป็น authentic นะคะที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่ง

0: ทีวีคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพรแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ f ดอทเวกเตอร์ s w คืองานเวกเตอร์ f คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ s คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ f s cos เซตาซึ่ง f ทำมุมเซตาองศากับระยะทาง sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ p กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็น

0: จูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจนพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลังสอง k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจน kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว vสมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่ 2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า e 0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode e 0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction e 0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า e 0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า e 0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ e 0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า e 0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ e 0 cell เท่ากับ e 0 cathode ลบ e 0 anode นั่นเองค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับ
3: อืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
6: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
6: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริง ตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
6: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
6: อะตอมรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับ

0: ความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะ
1: จากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
2: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
3: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
1: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
4: น้องมิ้นลูก
5: คะ
4: หนูมีการบ้านไหม
5: มีค่ะ
4: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
5: พี่ค่ะ
4: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะ

0: ้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
1: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
0: ตัวอย่างเมื่อสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเน
4: า
3: ะ
4: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสเลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
4: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
4: ออ๋อฉันอาจจะโพสรูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
1: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
6: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสา

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้

และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1:1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2×10^-3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3/2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3/2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: วัดความดันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูพวกคลื่นฟ้าหัวใจหรือว่าดูชีพจรแล้วเอามาแปรผลร่วมกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
1: ในการที่เราจะเห็นสัญญาณก่อน
0: ใช่
1: ไหมครับอันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่บางทีพอมันเกิดอาการเนี่ยเหมือนกับมันมีสัญญาณบอกเหมือนกันอย่างเช่นการที่พูดไม่รู้เรื่องหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสังเกตได้แล้วก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมารักษาทัน
0: ใช่ครับ
1: มันจะพอมีอะไรที่เราพอจะสังเกตคนรอบข้างได้บ้างว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ปกติแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเบอร์แต่น่าจะเกิดจากสิ่งเหล่านี
0: ้ถ้าในความหมายของตัวอัมพฤกษ์อัมพาต
1: ใช่ว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ตรงนั้น
0: ใช่

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.e.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตาม
1: Some strategies. These are year 7 students. It's now nearly a year since they started at the schoolAmong them is Ollie Ronke. She has a hearing impairment, and since she's been at the school, various special arrangements have been put in place for her, including a microphone transmitter for the teacher.
2: Okay, girls, can I have everyone looking this way and listening, please?
3: If you need to collect a new book from the shelves, or if you want to ask me, for any
1: this
3: of us,
1: this is a timetabled library session.
3: And let's say that by 8:30, we're all busy getting on with our reading or our reading journals.
1: What's it like for the teacher to have a hearing impaired pupil in her class?
3: I was quite intimidated at first, really, because I hadn't had hearing impaired children in my class before. And, you know, when in the beginning of a year, when you've got a whole new class and all the different names to learn, you can sometimes forget that there are children there for whom it's even more difficult, the transition. Initially, Ola Ronke didn't have the right sort of microphone in her earpiece to use this. So

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจ้ะพี่เนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอศาลาสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรดคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
0: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

จจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตราดส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยบูกำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่โปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายพื้นป่าเขียวขจีค่อยเสื่อมโทรมลงทีละน้อยแปรเปลี่ยนเป็นภูเขาโลนหลานซึ่งเป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงแผ่นดินไร้ซึ่งความฉ่ำเย็นจนยากจะสร้างประโยชน์อื่นใดได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยการพัฒนาผืนดินสร้างป่าและพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อบรรเทาและหยุดยั้งการทำลายป่าจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยถือเป็นหนึ่งในจำนวน6แห่งที่ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตโดยการรวบรวมสรรพวิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองทดสอบและแสวงหาแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ที่มีสภาพแห้งแล้งเพื่อแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป้าหมายหลักของโครงการแห่งนี้คือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยห้องไคร้ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่เช่นการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไปสำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านงานเกษตรกรรมต่อไปพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2527ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบริเวณป่าขุนแม่กวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ตั้งในเขตพื้นที่ประมาณ 8,500 ไร่มุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ประชาชนให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยเน้นการพัฒนาป่าไม้และการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักด้วยหลักการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมการดำเนินงานในระยะแรกของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดหาแหล่งน้ำที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ทั้งการสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายเก็บกักน้ำตามลำห้วยห้องไคร้และลำน้ำสาขาเพื่อเก็บกักน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพดินไปพร้อมๆกันอันเป็นการปรับสภาพพื้นที่ป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์กลับคืนมาอีกครั้งแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารได้ดำเนินการ3วิธีประกอบด้วยรูปแบบแรกการปลูกป่าในพื้นที่ที่มีการนำระบบชลประทานภายนอกเข้ามาเสริมเป็นการปลูกป่าโดยใช้วิธีการรับน้ำซึมจากคูน้ำระบบก้างป่าทำให้ป่าไม้ในพื้นที่ได้รับน้ำตลอดปีเป็นการสร้างความชุ่มชื้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยรูปแบบที่2การปลูกป่าตามแนวร่องเขาโดยใช้ฝายเก็บกักน้ำขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คดามช่วยชะลอการไหลของน้ำและเก็บกักน้ำรวมถึงตะกอนดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของพื้นที่ลุ่มน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฝายเน้นวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่ก้อนหินเป็นต้นแล้วรูปแบบสุดท้ายคือการปลูกป่าในเขตพื้นที่รับน้ำฝนซึ่งพื้นที่ตามร่องห้วยต่างๆจะได้รับน้ำซึมจากฝายเก็บกักน้ำต้นไม้ตามร่องห้วยและชายเนินจะเติบโตเร็วคุมร่องห้วยไว้ส่งผลให้พื้นดินชุ่มชื้นจนป่าไม้สมบูรณ์ขึ้นและช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ทำระบบการป้องกันไฟป่าเปียกหรือ Wet Fire Bait
พื่อลดปัญหาไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นป่าโดยน้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่ป่าไม้จะไหลลงสู่เบื้องล่างในอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการประมงแนวทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริอีกหนึ่งวิธีคือการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งหมายถึงไม้ใช้สอยไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์จากไม้ทั้ง3อย่างนี้แล้วยังได้ประโยชน์อย่างที่4คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินอันเป็นการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำจากแนวพระราชดำริดังกล่าวทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสมดุลมีความรักความเข้าใจตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้ร่วมกันอย่างยั่งยืนจากการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้ในวันนี้พื้นป่าแห่งนี้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างเต็มศักยภาพป่ามีความหนาแน่นมากขึ้นกล่าวคือเริ่มมีต้นพลวงเกตยอป่าแล้วรักเพิ่มขึ้นในป่าเต็งรังซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงองค์ประกอบของป่าไม้ที่มีความหลากหลายตัวชี้วัดอีกประการหนึ่งคือเรือนยอดไม้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีชั้นเดียวเป็นเรือนยอด2ชั้นในปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษแห่งการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้พลิกฟื้นผืนป่าจากป่าเต็งรังเสื่อมโทรมให้กลับเป็นป่าสมบูรณ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ป่ากลับคืนสู่ถิ่นบ้านหลังใหญ่อีกครั้งความชุ่มชื้นจากฝายต้นน้ำสามารถลดปัญหาไฟป่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตได้อย่างถาวรชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสร้างรายได้ดำรงชีวิตนำไปสู่หนทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลจากการพัฒนาได้สร้างแหล่ง

ในลักษณะแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาผสมผสานระหว่างการพัฒนาทรัพยากรดินน้ำป่าต้นไม้ที่มีความสมดุลนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องสมดุลสร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เป็นต้นทางของการสร้างน้ำเพื่อพัฒนาอาชีพที่สมบูรณ์

0: กระทั่งการปลูกป่าพระองค์ก็ใช้แนวพระราชดำริที่เรียกว่าการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูกก็คือรักษาแม่ไม้ลูกไม้ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินได้ความชื้นที่เหมาะสมมันก็งอกงามขึ้นมาทดแทนต้นแม่ทำให้ชาวบ้านเขาได้เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาเอาแนวพระราชดำริที่โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเนี่ยเพียงแต่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูป่าเนี่ยเอาไปทำยังชุมชนเขาแล้วชุมชนเขาก็จะมีทรัพยากรที่เรียกว่าเกื้อหนุนกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนขึ้นมานั่นก็คือแนวคิดที่ชุมชนได้จากศูนย์สาการพัฒนาห้วยยงไคร้โดยมีพระราชดำริที่ท่านรับสั่งในเรื่องของการฟื้นฟูกลับไปสู่เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรจากป่าจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าป่าคือซูเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนได
1: ้ก็มีนักวิชาการเข้ามาแนะนำการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษแรกๆก็มาส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพพาไปศึกษาดูงานที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดแล้วก็ได้นำมาปรับปรุงใช้ของตัวเองจนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
2: เริ่มแรกก็ไปอบรมโครงการพ่อเลี้ยงกบพ่อเลี้ยงที่ในบ้านก่อนคือทำเริ่มแรกก็ทำสองบ่อก่อนและทางเจ้าที่ศูนย์ก็มาแนะนำถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆเราก็ไปปรึกษาทางเจ้าที่ศูนย์ก็ปัจจุบันนี้ก็เริ่มขยายจากสองบ่อปีละสองบ่อสองบ่อปัจจุบันก็มีทั้งหมด14บ่อแล้วก็มีการเอาองค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์ในเรื่องของการเลี้ยงกบมาขยายผลให้กับหมู่บ้านชุมชนของตัวเองก่อนมีการรวมกลุ่มฮะรวมกลุ่มปัจจุบันนี้ก็ครอบคลุมทางตำบล
3: เปลี่ยนจากว่าจากบ่มีก่อกับเปลี่ยนแปลงชีวิตดีขึ้นเลยอ่ะ
4: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตงานศึกษาทดลองและวิจัยโดยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นการปลูกพืชอุตสาหกรรมรวมทั้งดำเนินงานพัฒนาด้านปศุสัตว์และโคนมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมและการตลาดเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพของตนเองและชุมชนต่อไป
5: จากการดำเนินงานสนองพระราชดำรินะครับกว่า3ทศวรรษสภาพของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยยงไคร้มีสภาพเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับป่ามีพืชพันธุ์ไม้กว่า100ชนิดนะเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะสัตว์ป่าก็ยังกลับคืนถิ่นมาโดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือนกยูงในศูนย์ศึกษาเนี่ยเราพบนกยูงกว่า300ตัวนะครับนอกจากนั้นทางศูนย์เนี่ยมีงานศึกษาทดลองนะเรานำผลสำฤทธิ์นะของการศึกษาทดลองเนี่ยมาสาธิตให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานในรูปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยนำกลับไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะสามารถอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลและก็ที่สำคัญก็คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ

0: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
1: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
2: ครับเย้
1: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียน

0: พร้อมกันแล้วหรือยัง
1: พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
2: ไปกันเลย
3: เราเจอแล้ว1ใบ
4: เราก็เจอ2ใบ
5: เจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
0: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
6: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
3: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
7: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
3: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
5: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
5: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
0: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
4: ผมครับอ่านว่าผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
0: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
4: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
0: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
2: จุลภาค
3: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
0: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจครับ
0: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
4: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
0: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
4: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
0: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
4: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
7: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะ

0: แต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายัตติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
1: ปยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
3: โหหนูนึกว่าอ่านว่าเก้ารอเก้าซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรดศีลสินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
4: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
4: ครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับปุยฝ้ายอีกเช่นเคยมาถึงตอนนี้เกษตรกรและเหล่าผักผลไม้ก็ได้ช่วยกันขุดสระน้ำจนเสร็จเรียบร้อยท่ามกลางความดีใจกล้วยหอมยกมือขึ้นและบอกว่าดูเหมือนพวกเราจะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งยังไม่มีน้ำฝนยังไม่ตกเลยเกษตรกรทำหน้าครุ่นคิดแล้วประชุมวางแผนกับเหล่าผักผลไม้ในที่สุดจึงตัดสินใจเดินทางไปเจรจากับเมฆอีกครั้ง
1: คุณเมฆช่วยกันน้ำฝนด้วยเถอะหากฝนยังไม่ตกต่อไปพวกผักผลไม้คงต้องเหี่ยวเฉาล้มตายกันหมดจะให้พวกเราทำอะไรก็ยอม
0: คราวนี้เมฆพร้อมจะช่วยเหลือแต่มีข้อแม้ให้เกษตรกรและเหล่าผักผลไม้ช่วยกันแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลดังนั้นเกษตรกรจึงพาเหล่าผักผลไม้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณชายป่าซึ่งชาวบ้านที่นี่มักจะบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่แต่เมื่อมาถึงเกษตรกรและเหล่าผักผลไม้พบเพียงความแห้งแล้งแม้จะมีพื้นที่ทำการเกษตรแต่ก็ขาดน้ำแถมดินยังเสื่อมคุณภาพ
1: การที่ฝนทิ้งช่วงและเกิดความแห้งแล้งนั้นส่วนหนึ่งมาจากการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลแล้วขอให้พวกคุณเปลี่ยนความคิดและน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติด้วยการเข้าใจธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน
0: และหลักการทรงงานของพระองค์ประการหนึ่งคือทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติดังแนวพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกด้วยการให้ราษฎรช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติเช่นเดียวกับพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างได้แก่การปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและไม้ใช้สอยซึ่งนอกจากชาวบ้านจะได้ประโยชน์ข้างต้นแล้วยังเกิดประโยชน์อย่างที่4คือการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินมาถึงตอนนี้ชาวบ้านต่างเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันระหว่างทางกลับบ้านเกษตรกรได้เล่าถึงแนวพระราชดำริอันเป็นหลักการทรงงานอีกข้อหนึ่งให้เหล่าผักผลไม้ฟังนั่นคือการป่าในใจคน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสว่าควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง
0: ทันใดนั้นฝนก็ได้ตกลงมาเมฆได้ทำตามสัญญาแล้วเกษตรกรและเหล่าผักผลไม้เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขคุณผู้ชมคะวันนี้ปุ๋ยฝ้ายต้องลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ

0: ครูคลับตอนสอนคณิตศาสตร์อย่างไรไม่ให้เด็กกลัวเลข
1: ท่องสุดคูณเนี่ยถ้าหาว่าเด็กท่องสุดคูณได้เด็กก็จะสามารถคูณได้และหารได้คือตรงนั้นคือจะเน้นและในการเตรียมก็จะมีการให้ท่องสุดคูณก่อนเรียนค่ะนอกจากการท่องแล้วมันก็จะเป็นการสอบเหมือนกับเป็นการทดสอบเล็กๆน้อยๆมีสุดคูณอยู่100ข้อซึ่งเราจะสลับการคูณจะมีอยู่10ชุดซึ่งมันก็จะมาเวียนกันระหว่างท่องปากเปล่ากับการมาให้เด็กเขียนค่ะจะเป็นการแข่งขันกันในเวลา10นาที
2: ตัวคำตอบค่ะที่รัก
3: สี
0: Club. คลับของคุณครูวันนี้จะพาไปดูห้องเรียนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านนาข้อควายจังหวัดนครพนมห้องเรียนที่สอนนักเรียนตามปกติในชนบทที่การเรียนการสอนไม่ได้หวือหวาอะไรแต่มีคุณครูที่สามารถทำให้เด็กอยากมาโรงเรียนและรักในการเรียนครับ
1: เป็นครั้งแรกของครูที่มาสอนเด็กประถมเพราะที่ผ่านมาเราสอนมัธยมกับมัธยมเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราก็มีจิตวิทยาวัยรุ่นเราก็ใช้กับเด็กวัยรุ่นพอมาเจอกับเด็กก็หนักใจอยู่เราก็เล่นกับเขาเหมือนลูกสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คือจะเล่นกับเด็กๆอ่ะเล่นจับหัวคือลูกทั้งหมดค่ะคือจะเล่นกับเขาแบบนั้นจริงๆคือจะไม่อะไรที่แบบว่าฉันเป็นครูเธอเป็นนักเรียนจะไม่ใช้แบบนั้นเพราะว่าแบบนั้นคือเขากับเราจะห่างกันทำยังไงก็ได้ที่ทำให้เขาเข้าหาเราสมาธิเด็กอะบางทีเขาได้สักหน่อยนึงแล้วพอสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับมาปกติธรรมชาติของเด็กไงคะเขาคือไม่ห้ามเขาหรอกบางทีเด็กเขาต้องมีแอคทีฟเนาะเขาก็ต้องมีเล่นมีอะไรของเขาแต่บางครั้งเราก็ต้องกระตุ้นเขากลับมาเสียงดังแล้วนะห้องนี้ห้องอะไรคะต้องถามเขาแบบนี้ค่ะเด็กก็ตื่นเต้นใหญ่เพราะว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้ด้วยแฮะเด็กเขาไม่รู้จักค่ะก็เลยว่านี่มันเป็นอย่างนี้นะลูกอันนี้เขาเรียกว่าเมาส์ปากกาเอามาไว้ในการวาดภาพแต่ครูเอามา adapt apply เอามาทำตัวนี้อะไรก็สอนเขาไปแล้วมันจะทำให้การสอนของเราเร็วมากขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในมันโจทย์เราก็คือสแกนมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปเขียนโจทย์บนกระดานแล้วมันมีอยู่ตรงนี้เราสามารถทำแบบนั้นเราก็ไปได้เร็วด้วยแล้วในการอธิบายให้เด็กจะพยายามใช้คำพูดง่ายๆไม่ซับซ้อนไม่เยอะไม่ใช้คำยากคือขอให้เขาเข้าใจระดับเขาพอถ้าเขาเข้าใจระดับเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาได้ละพื้นฐานอย่างน้อยอ่ะเรื่องนี้เขาได้ละพื้นฐานพอขึ้นป.4เขาก็จะได้เพิ่มมาหน่อยนึงโดยที่เขายังมีความเข้าใจในพื้นฐานที่เราให้อยู่อะค่ะมันจะทำให้เขาได้รับมาทีละหน่อยความเข้าใจเขาก็จะเนื้อหาความเข้าใจเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นต้องปรับพฤติกรรมมันก็เพราะว่าความรักเท่านั้นความรักความจริงใจความหวังดีให้เขาไปเลยซึ่งเด็กก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะยังทำไม่ได้แต่เราก็จะไม่ละความพยายามครูก็จะพยายามฝึกเด็กไปเรื่อยๆแล้วก็จะกระตุ้นให้กำลังใจลูกทำได้หนูทำได้ก็คือจะพยายามคือคุณครูจะมองเด็กว่าเด็กทุกคนทำได้ค่ะจะมองว่าเด็กทุกคนมีความสามารถในตัวของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการคูณถึงแม้ว่าคนนี้จะบอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ยากแต่คนนี้เอ๊ะมันยากแต่จะพยายามบอกเขาว่ามันไม่ยากค่ะถ้าคนนี้เขาทำได้หนูก็ทำได้จะพยายามให้กำลังใจเขาตรงนั้นนะคะอย่างน้อยก็คือทำให้เด็กที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะเขามีความรู้สึกฮึกขึ้นมาได้ว่าเขาทำได
2: ้หกคูณกับอะไรได้58ไม่มีอะไรใกล้เคียงคะ อเคเราต้องยกด้วยความมั่นใจถ้าเราถูกหมดถ้าเราไม่ถูกหมดก็ไม่เป็นไรนั้นมันแก้ไขได้มันไม่ได้เรื่องที่ต้องอุ้ยฉันไม่ได้ต้องเครียดไม่ขนาดนั้นนะคะไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเราก็แก้ตัวใหม่ได้ไม่ยากหรอกมาดูข้อนี้นะข้อที่10
1: หนูไม่ได้หนูยังท่องไม่ได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรหนูไปเอาสูตรคูณมาคือบางอย่างเราจะบอกว่าอุ้ยต้องอย่างงี้งี้ไม่ได้ค่ะมันจะทำให้เด็กจะไม่เอาเลยเขาจะแอนตี้แล้วเขาจะต้านเลยเขาไม่ได้ไม่ได้แล้วทำไมเราไม่ให้กำลังใจเขาล่ะในเมื่อเขาไม่ได้ไม่เป็นไรลูกไม่ได้เขาไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวทำใหม่นะซึ่งตรงนั้นมันจะทำให้เขารู้สึกเขาไม่หนักใจเนาะถ้าจะพูดถึงก็คือความรู้สึกเขามันอ่อนลงแล้วเขารู้สึกเฮ้ยเรายังคุณครูไม่ดุเรานี่นาเพราะบางทีแล้วเด็กบางทีถ้าทำไม่ได้แล้วเขาจะโดนตำหนิเราจะไม่ตำหนิเพราะการตำหนิมันทำให้เด็กหยุดพฤติกรรมทุกอย่างเลย
0: ตลอดระยะเวลา1ชั่วโมงที่ครูป๊อกให้แรงเสริมกับเด็กชั้นประถมคือการสร้างความเชื่อที่ว่าพวกเขาทำได้และเลขไม่ใช่เรื่องยากซึ่งการวางโจทย์เลขของครูป๊อกนั้นได้เรียงลำดับจากง่ายไปยากเพื่อให้เด็กเกิดความพยายามครับ
2: คณิตศาสตร์มันเป็นวิชาที่ต้องทำแบบฝึกหัดทำแบบฝึกบ่อยๆทำบ่อยยิ่งจำทำบ่อยยิ่งได้เห็นไหมครูบอกแล้วว่าสูตรคูณสำคัญถ้าเราท่องสูตรคูณได้ไม่จำเป็นเราไม่ต้องเปิดเลยระดับเราแล้วสุดปูนไม่ต้องมาเปิดให้เสียเวลาใช่ไหมโอมี่ไม่เป็นไรถ้าเรายังไม่คล่องเราก็ใช้ตัวช่วยได้ลูกเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าใครที่พอทำได้ทำเลย
1: มันสนุกนะคะคนเราอย่าหยุดเรียนรู้นะคะคือของทุกอย่างเนี่ยมันสามารถศึกษาได้หมดบางอย่างเราไม่รู้ก็เรียนรู้ไปเถอะค่ะอย่าใช้คำว่าไม่เป็นทำไม่เป็นถ้าใช้คำว่าไม่ได้มันยากมันสต็อปอย่างหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหน่อยเหอะคนอื่นเขาทำได้เราก็ทำได้แหมเห็นไหมอ่ะเครื่องบินอ่ะเศษเหล็กอ่ะเขาขึ้นไปข้างบนได้อ่ะแสดงว่ามันไม่ยากไอ้เนี่ยจิ๊บจิ๊บจะบอกกับเด็กแบบนั้นตอนที่เขาเรียนอยู่เขาจะตัวแข็งทื่อเลยตอนอยู่ปนุปสองเด็กจุ๋ยอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ตรงนี้รีแลกซ์สบายๆเพราะว่าเราจะไม่เข้มงวดเราจะไม่ต้องระเบียบเป๊ะจะคุยเสียงดังไม่ได้อ่ะถึงเวลาคุยแต่ถึงเวลาเรียนต้องเรียนคือจะเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กเขาจะมีความสุขกับการเรียนคือเขาจะอยากจะเต้นเลยค่ะลูกถ้าเรียนเสร็จเปิดเพลงเต้นกันได้เลยค่ะเขาก็เย้เขาก็เต้นของเขาไปเต็มที่เลยค่ะลูกมันเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกกับเขา

0: คือเด็กเขาควรที่จะได้ทำอะไรตามใจของเขาบ้างอย่าไปบังคับว่าไม่ได้มันเป็นการจำกัดความสามารถเขาก็ตรงนั้นคือจะไม่ค่อยทำนอกจากว่ามันเกินไปบางทีก็ไม่เอาลูกนี้ไม่เหมาะกัน
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนนอกจากเรื่องการให้ความรู้ด้านวิชาการแล้วจิตวิทยาการสอนเป็นสิ่งสำคัญครับสิ่งที่ครูป๊อกเสริมแรงให้กับเด็กรู้สึกอยากเรียนคือ 1. เชื่อว่าเด็กทำได้ 2. เสริมแรงด้วยคำชมและให้กำลังใจเด็ก 3. สังเกตและประเมินการเรียนของเด็กตลอดเวลา 4. ให้พื้นที่เด็กได้แสดงออกโดยจัดสรรชั่วโมงเด็กชั่วโมงครูและการแสดงของเด็กที่เราเห็นนี้น่าจะเป็นคำตอบว่าทำไมเด็กทุกคนถึงชอบมาโรงเรียนกันครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปิยพงษ์จันทร์สงครับวันนี้ผมจับมาน้ำเนื้ออากาศและแร่ธาตุครับ
3: แร่ธาตุเป็นสิ่งประดับ
4: ไส้คอ
5: ไส้คอ
6: กำไรแขน
7: คอไหล่ข้อมือ
8: เป็นต้น
9: ถ้าไม่มีออกซิเจนก็เราจะขาดอาหารขาด
10: หายใจและเสียชีวิตลงในที่สุด
11: เรียนสนุกค่ะก็สอนเข้าใจง่ายค่ะ

0: ช่วง Upskill Reskill
1: การเรียนแบบร่วมมือเนี่ยครูนิยมใช้เยอะมากนะคะต้องบอกเลยว่าครูแทบทุกคนน่าจะเคยใช้นะคะถ้าพูดกันแบบง่ายๆนะคะหลายๆคนที่เข้าใจกันก็คือการแบ่งกลุ่มแล้วก็ให้เด็กๆมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มๆเรียนรู้ไปด้วยกันส่วนใหญ่เลยล่ะค่ะเวลาที่นำเอารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเข้ามาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จจะพูดถึงข้อควรระวังแล้วกันนะคะเวลาที่เราหยิบเอาการเรียนแบบร่วมมือมาใช้นะคะอย่างแรกเลยคือการแบ่งกลุ่มคุณจะอยู่ระหว่าง 4-6 คนอย่าให้เกินกว่านี้อันที่2นะคะคือต้องแบ่งหน้าที่ให้ดีต้องมีการบริหารจัดการให้ดีว่า4คนนี้ใครทำหน้าที่อะไรนะคะทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบทุกคนต้องสามารถตอบครูได้อะค่ะว่าคุณวางแผนการทำงานยังไงใครรับผิดชอบในส่วนไหนของงานกลุ่มครั้งนี้นะคะอันนี้เป็นข้อที่2ประเด็นที่3ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วในหลักการการมือเรามักจะบอกว่าเอาเด็กเก่งเด็กอ่อนความสามารถต้องคละนะต้องแบบมาอยู่กลุ่มเดียวกันนะคะอยากให้มีการเทสเทิร์นนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องมีการดูแลเพื่อนคนไหนเป็นพิเศษก็อาจจะให้แบบสลับกันบ้างนะคะอีกประการนึงที่อยากจะพูดนะคะก็คือในเรื่องของการประเมินผลอาจารย์ต้องระวังค่ะเวลาทำงานกลุ่มแล้วในกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเด็กเก่งเด็กอ่อนร่วมกันอยู่ไปหมดเลยและอาจารย์ก็จะประเมินผลโดยการเอาคะแนนกลุ่มมาเป็นคะแนนของทุกคนเลยทำอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ได้นะคะเพราะว่าคะแนนนั้นมันอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพนักเรียนคนนั้นสักทีเดียวเพราะมันคือคะแนนของกลุ่มอาจารย์สามารถใช้คะแนนของกลุ่มได้ค่ะแต่อาจารย์ต้องสลับกับการประเมินผลรายบุคคลบ้างนะคะเพื่อที่จะได้สะท้อนภาพการประเมินผลจะได้สะท้อนภาพนักเรียนอย่างแท้จริงประการสุดท้ายที่อยากจะให้ข้อคิดนะคะต้องบอกว่าเป็นข้อคิดละกันนะคะสำหรับการที่คุณครูหลายๆท่านเนี่ยก็จะใช้การเรียนแบบร่วมมือนั่นก็คือว่าต้องศึกษาให้ละเอียดนะคะว่าข้อจำกัดคือเราต้องยอมรับอย่างนึงค่ะไม่มีวิธีสอนใดหรือไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนใดที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์นะคะอาจารย์จะต้องเลือกนะคะเลือกวิธีสอนที่มันเหมาะกับสาระที่อยากจะส่งต่อให้ผู้เรียนและต้องเหมาะกับผู้เรียนด้วยค่ะ

0: ปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ T เท่ากับ1ส่วน F นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ V เท่ากับ F แลมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูด

ของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็น

0: ็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2P ดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n ลัมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่งดีเนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ร่วมรู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้า

0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
1: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชนเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: ฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
4: ดีโพสต์เลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
3: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
3: เออจริงด้วยอ่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
1: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 6:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274นายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
0: พระบ าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเยี่ยมกรุงบรัสเซลส์ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นส่วนรวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัยรวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะประสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธนิติราภรณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโบสภากาชาดไทยเวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์สุภชัยชัยธีรพันธ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยจากนั้นศาสตราจารย์ปิยมิตรศรีธราเลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยผู้มีพระการรักคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรมูลนิธิหัวเทศไทยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27พฤษภาคม2525และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติเมื่อปี2528ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถหาทุนได้มากขึ้นและสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวาง ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2568เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจโครงการหัวใจสัญจรโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570ทันทีการดำเนินงานของมูลนิธิได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569

วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารบรรพชนบพิสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจะเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569ซึ่งพระราชวงศ์คณะข้าราชบริพารและผู้ทรงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคม2554ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานัประการอาทิทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6และมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชิราวุธานุสรณ์ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทางนี้เนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัยคล้ายวันประสูติครบ100ปี24พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระเคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยและในอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและ

ระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569วันนี้เวลา10 นาฬิกา 30 นาทีประบาท

ตามปี 2569 ณ อนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้จากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี 2507 ถึง 2515 มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายทางกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยซึ่งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539ทันนี้สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามองคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทพันดีพลาสติกจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในงานจะมีการนำเสนอเรื่องราวพันธุ์พืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวของสวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่จะแสดงกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจำนวน21สายพันธุ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมทหารราบ902รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

พันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเสวตฉัตรวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสระไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดป่งมอนวัดหิรัญญาวาสวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานรดีและวัดสังกระจายวัดในจังหวัดภูเก็ตได้แก่วัดกระทู้และวัดอนุภาคกฤษฎารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนศรีพฤทธากรุงเทพมหานครท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสลิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวาย

ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชารีเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: คุณปู วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปูกำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊เขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระสุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: หลายๆครั้งเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสออกมายืนอยู่หน้าชั้นเรียนมักจะมีอาการตื่นเต้นเขินอายยืนบิดไปบิดมาไม่รู้จะเอามือไปไว้ที่ไหนหรือบางครั้งอาการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับตัวของคุณครูเองในวันนี้รายการครูพบกูรูได้นำวิธีการฝึกเพื่อเสริมความมั่นใจด้วยวิธีทางการแสดงของคุณนิมิตพิพิธกุลศิลปินรางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดงปีพุทธศักราช2550มาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกให้แก่นักเรียนและตนเอง
1: ความมั่นใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกล้าที่จะแสดงออกคำว่าแสดงออกไม่ได้หมายถึงการทำท่าทำทางอย่างเดียวแต่มันหมายถึงการแสดงออกทางความคิดด้วยเพราะว่าคนที่ไม่มั่นใจเนี่ยแม้แต่ความคิดเขาก็ไม่กล้าพูดเมื่อเรากล้าแสดงความคิดมันก็จะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเกิดการเปิดความคิดเปิดมุมมองเปิดรับเปิดให้นะครับซึ่งจุดนี้แหละมันจะเป็นจุดของการพัฒนาต่อไปที่ดีการแสดงเนี่ยมันเปลี่ยนเรามันมีพลังศักยภาพที่มีอยู่ในทางศิลปะเนี่ยมันถูกใช้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีลาการทำฉากการทำเสื้อผ้าการแสดงออกการทำงานรวมหมู่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มแรกที่ทำให้เรารักการแสดงนะครับปัจจุบันนี้ก็คือยังคงทำงานด้านสายการแสดงเนี่ยทั้ง3ด้านเลยก็คือด้านของละครเวทีนะครับแล้วก็ด้านของภาพยนตร์จริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องการทำกิจกรรมกับเด็กมาก่อนนานแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาฟูมฟักขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีกิจกรรมที่เน้นหนักไปด้านของการทำงานสังคมโดยใช้สื่อศิลปะการละครเนี่ยเป็นตัวร้อยเรียงให้เขาก้าวไปสู่ความรู้ด้านนั้นๆการแสดงบางครั้งก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับเด็กมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากสำหรับเด็กที่ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่คุณครูจะพาให้เด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการโดยที่ไม่ไปชี้ชัดว่ามันคือวิชาการแสดงหรือการละครหรือความพยายามจะให้เขาเล่นละคร
2: สำหรับเทคนิคที่อยากได้รับนะคะก็คือการพัฒนาเด็กให้เขากล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะมีความมั่นใจในการที่เขาจะมานำเสนองานก็จะช่วยให้การเรียนการสอนของเขาของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วตัวเขาเองก็ได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นที่สูงขึ้น
3: ก็อยากได้เทคนิคนะครับที่จะมาปรับเปลี่ยนใช้กับตัวของผมเองนะครับในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการแสดงต่อหน้านักเรียนเยอะๆนะครับการที่จะทำให้ตัวเองเป็นจุดสนใจเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับครู
4: เด็กบางคนไม่กล้าแม้จะนับแนะนำชื่อตัวเองว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลขที่เท่าไหร่บางทีถ้าเขาได้จับไมค์หรือว่าได้ออกมายืนหน้าห้องเขาจะเกิดความไม่มั่นใจรู้สึกไม่มั่นคงในความรู้สึกของตัวเอง
5: อยากจะได้เทคนิคใหม่ๆในเรื่องของการสอนเกี่ยวกับการแสดงค่ะก็เพื่อที่จะมาปรับปรุงในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถนำเทคนิคใหม่ๆอันนี้ไปใช้ได้ในวิชาที่ตัวเองเรียน
1: มีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการกล้าแสดงออกของเด็ก
4: ๆรู้เลยว่าเด็กเขาจะขาดความมั่นใจแล้วเด็กเมื่อขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนำที่ถูกวิธี
3: จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถามตอบในชั้นเรียนเขาไม่กล้าที่จะแสดงออกต่อหน้าคนเยอะ
5: เด็กส่วนมากแล้วมันเป็นเด็กการแสดงอยู่แล้วแต่ทีนี้เราไม่ได้สอนเฉพาะเด็กกลุ่มนี้จะต้องสอนทั้งระดับสายชั้นแบบเนี้ยคือเราจะทำยังไง
1: ผมอยากจะบอกว่าจริงๆผมเลยเป็นคนที่ไม่มั่นใจตัวเองมาก่อนตอนสมัยเรียนมากๆทีนี้อะไรที่ทำให้ผมกลายมาเป็นครูสอนการแสดงได้จริงๆแล้วมันมาจากการที่ผมเริ่มค่อยๆปลดปล่อยตัวเองให้อิสระขึ้นเริ่มอยู่ในกรอบน้อยลงเวลาที่ผมสอนเด็กเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไม่มีอะไรผิดในวิชาการแสดงการแสดงมันจึงเป็นวิธีการปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่ตัวเด็กเป็นเวลาที่เราสอนเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเขาเรียกว่าอดใจนิดนึงในการที่จะต้องเจาะเอาความก้าวร้าวหรือความรุนแรงหรือความเยอะหรือความมากของเขาเนี่ยออกมาก่อนปล่อยเขาออกมาก่อนแล้วมาดูต่อไปว่าเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เขาเป็นอย่างไรมันจะมีคำนึงที่ผมชอบใช้พูดเหมือนกันเวลาสอนคือคำว่าสิ่งที่เรามีที่คนอื่นไม่มีคือมันจะต้องทำให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะมองเห็นจุดนี้พอมีจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถหยิบมันมาใช้ได้เพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเปิดให้เด็กเนี่ยเขาได้ใช้ทางของเขาเนี่ยในการแสดงเนี่ยหรือแสดงออกเนี่ยมันจะเป็นบันไดเลยที่ทำให้เราได้เจออะไรใหม่ๆเรื่องจริงผมว่าครูจะสนุกด้วยแต่ต้องฝากนิดนึงว่าพยายามอย่ามองว่าเป็นเรื่องว่าเด็กอ่อนหรือเด็กเก่งให้มองว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถทักษะหลากหลายการแสดงจริงๆมันเป็นเรื่องการสื่อสารสมมติว่าคุณครูอยากจะให้แสดงอะไรก็ตามแต่อาจจะลองเปลี่ยนใหม่ว่าไม่มีไอ้ตัวเลือกไว้
6: แต่มีสิ่งที่ลองคุยกับเขาดูว่าเขากำลังอยากจะพูดเรื่องอะไร
3: อยากได้วิธีที่จะทำยังไงให้ดึงเด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องของตัวเองออกมา
6: จะมีวิธีการอย่างนึงก็คือว่าวิธีการเชิงเปรียบนะซึ่งละครมันจะต้องใช้อยู่แล้วหรือการแสดงมันต้องใช้อยู่แล้วคือแทนที่เราจะไปถามที่ตัวไอ้ subject ตัวนั้นเนี่ยให้เราลองไปถามอย่างอื่นว่ามันมีวิธีการอะไรไหมที่เขาจะสามารถมองเห็นไอ้เจ้าสิ่งนี้ได้ชัดเจนขึ้นคือกลับไปสู่เบสิกกลับไปสู่ไอ้จุดเริ่มต้นได้ที่เด็กจะตอบได้แล้วเราค่อยๆตบไอ้สารที่เราอยากจะพูดเนี่ยตบกลับมาทีหลังเพราะว่ามันเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็กอะที่เด็กจะต้องพยายามตอบให้ได้ตามข้อ1 2 3 4 5เด็กจะรู้สึกสนุกที่จะตอบนอกเหนือจาก5ข้อนี้เป็นธรรมชาติแต่ว่าเราจะบอกว่า5ที่นอกเหนือจาก5ข้อนี้มันก็อยู่ใน5

0: ข้อนี้แหละแต่ให้มันมาอยู่ในภายหลังการสอนการแสดงหรือการสอนใดๆก็ตามแต่มันเป็นการลากเป็นการหวานล้อมอ้อมดึงแล้วก็ค่อยๆลากมาสู่จุดคือจริงๆแล้วมันมีคำอยู่คำหนึ่งของการแสดงเนี่ยเขาเรียกว่า play ภาษาอังกฤษคือ play ทำไมเขาเรียกว่า play ก็คือเล่
1: น
0: ถ้าเราได้มีโอกาสสังเกตเวลาที่เด็กเล่นเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเขาจะเพลิดเพลินกับสิ่งที่เขาทำนั่นแหละเขาได้เริ่มแสดงออกแล้วก็แสดงได้แล้วนะครับทีนี้วันนี้ผมก็เลยว่าอยากจะชวนคุณครูเนี่ยมาเพลงกันมันเล่นก
1: ัน มาเป็นเด็ก
0: ไงกลับมาเป็นเด็กกันนิดนึงลองเราไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแล้วลองสนุกกับการที่มองดินสอเป็นองุ่นกันดูนะครับ
2: คุณนิมิตแนะนำเทคนิคการฝึกเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คุณครูทั้ง4ท่านและให้คุณครูทดลองฝึกแต่ละกิจกรรมต่อเนื่องกันไปเพราะการสร้างความมั่นใจจำเป็นต้องใช้กระบวนการของกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องจึงจะเห็นผลได้อย่างชัดเจน
0: ปกติเวลาผมสอนเนี่ยผมจะเริ่มต้นจากกิจกรรมตัวนี้ก่อนนะครับคือกิจกรรมที่ทำให้จิตใจเนี่ยได้ถูกผ่อนคลายโดยการที่เราจะมาสมมติว่าหัวของเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกาน้ำนะครับหูของเรานี่เป็นเหมือนกลวยนะครับแล้วเราก็จะเอามือเนี่ยจับอย่างนี้จับกาน้ำอย่างนี้ลองดูครับจับดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะหายใจเข้านะครับพอหายใจออกแล้วเนี่ยเราจะเทกาน้ำออกนะเวลาหายใจออกให้หายใจออกแบบนี้คือถ้าใครรู้สึกว่าขณะที่ดึงแล้วยังมีการรั้งนะแสดงว่าเราเครียดหรือเราฝืนไม่ยอมเทมันออกนะครับให้ปล่อยสบายๆและเวลาที่หายใจเข้าไปเท่าไหร่หายใจออกให้หมดนะครับอย่าหายใจแล้วกักไว้ที่เหลือเก็บไว้ไม่เอานะครับออกให้หมดนะครับโอเคนะครับหายใจเข้าหายใจออก

ครับเทช้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเทอีกครั้งหนึ่งจินตนาการว่ากำลังเทมันไปด้วยนะครับอะไรที่เรากังวลใจอะไรที่เรารู้สึกมันเป็นปัญหาอะไรที่มันทุกข์ร้อนเทมันออกไปให้เจ้าเข้าครับออก

0: พอหัวเราเบาแล้วนะครับต้องพยายามทำให้ตัวเบาด้วยทำไงจะตัวเบานะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเชิญมาครับตรงนี้นะครับเนี่ยสมมติว่าผมแตะปุ๊บพอผมแตะปุ๊บเนี่ยให้ลอยไปเดี๋ยวลองแตะผมดูทีนี้ลองแตะผมดูแตะผมครับแตะปุ๊บแล้วปล่อยลอยไปแตะอีกแตะตรงไหนก็ได้ลอยไปเรื่อยๆแตะอีกแตะไปอีก
1: แตะขาเลย
0: แตะตรงไหนก็ได้ได้ดูแลนิดนึงได้แตะให้รู้ครับแตะสัมผัสให้รู้ว่าต้องการให้เขาไปทิศไหนแตะแรงจะไปแรงแตะเบาจะไปเบาลองจับคู่กันดูสิครับแตะไปเรื่อยๆหลับตาก็ได้ครับแล้วลองพยายามให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ในน้ำจินตนาการว่าเราอยู่ในน้ำแล้วก็ลอยไปเรื่อยๆถ้าเราแตะแล้วรู้สึกเขายังหนักอยู่นี่แสดงว่าเขาฝืนลองสบาย
2: ๆเทคนิคการเทน้ำและการแตะตัวลอยของคุณนิมิตนั้นช่วยในการคลายความกังวลความตึงเครียดและช่วยในการคลายร่างกาย
0: เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วจุดสำคัญที่เราจะให้เขาแสดงอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องให้เขาสบายก่อนทีนี้ให้อีกหนึ่งอันแบบฝึกหัดเพราะว่าเนื่องจากว่าครูที่มานี่มีกลุ่มเด็กหลากหลายหลักการของมันง่ายนิดเดียวมันว่าด้วยเรื่องของการที่สร้างแล้วผลักมันออกไปสร้างในที่นี้ก็คือโลกสร้างพลังสร้างมวลขึ้นมาแล้วผลักมันออกไปทีนี้ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่เราจะทำให้เขาสนุกกับการใช้มือใช้ไม้แล้วเพิ่มพลังให้เขาด้วยลูกบอลมาแล้วว้าวตายเลยว้าวนี่ครับสบายใจไหมฮะปกติเคยทำงี้ไหมครับลองไปทำดูบ้างนะครับแล้วจริงๆมันจะช่วยเพิ่มเพราะว่าอะไรมันเป็นการสร้างพลังของตัวเราซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่เยอะแล้วโยนพลังออกไปนะครับซึ่งจริงๆไอการที่เราจะนำเสนอหรือแสดงอะไรก็เป็นเช่นนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้เราเริ่มสามารถที่จะใช้ได้คือการเปิดหรือระเบิดอุปกรณ์การสอนที่ง่ายที่สุดที่หาได้ในโรงเรียนนะครับในการที่จะฝึกเด็กเราจะต้องเริ่มสอนเด็กบอกว่าก่อนที่เราจะโยนบอลไปให้ใครเราต้องดูว่าเขาพร้อมหรือเปล่าอันดับที่หนึ่งอันดับที่สอง

0: คือเราต้องสื่อสารกับเขาก่อนว่าเขามองเราอยู่หรือเปล่าเช่นเขาไม่ได้มองเราอยู่เลยแต่เราโยนไปแล้ว
1: มันจะดังแปลก
0: มันเขาก็จะแบบรับไม่ทันเพราะฉะนั้นมันจะโยงไปสู่การแสดงว่าถ้าเราจะสื่อสารกับใครเราต้องสื่อสารกับคนคนนั้นต้องโฟกัสชัดเจนโอเคครับมองก่อนแล้วจึงส่งครับมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งอย่ารีบร้อนมองก่อน
2: มอง
0: ก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งมองก่อนแล้วจึงส่งในภาษาอังกฤษในการสอนการแสดงเขาใช้คำว่า give and take คือต้องพร้อมที่จะให
1: ้
0: และพร้อมที่จะรับถ้าให้อย่างเดียวโดยที่ไม่พร้อมที่จะรับก็ไม่ได้ถ้ารับอย่างเดียวโดยไม่พร้อมที่จะให้ก็ไม่ได้ฝึกให้เขาสื่อสารกับทุกๆคนแล้วเขาจะเป็นนักสื่อสารที่ดีใช่ไหมฮะทีนี้จากลูกบอลนี้เราพาไปสู่อะไรได้อีกเราจะโยนบอลกันอีกแล้วแต่ไม่มีบอลครับเราจะมีบอลที่เป็นบอลอากาศและผมจะส่งไป
3: อย่าเพิ่งโยนกลับมาสิ
0: มองให้เห็นก่อนว่าส่งไปแล้วมันย้อยไปมองให้เห็นด้วยจนกระทั่งรับโอเคครับลองดูสิครับลองส่งให้คนอื่นดูมีลูกเดียวฮะลูกเดียวไปส่งครับรับแล้วไปต่อครับเหมือนกันใช้โจทย์เดียวกันคือมองว่าเขาพร้อมก่อนแล้วส่งไปครับแล้วรับอ่ะลองเปลี่ยนมันดูสิเช่นลองให้มันแบบว่าเบาๆก็ได้หรือหนักๆก็ได้
2: ลูกผม
0: จบเราก็ต้องรับหนักส่งหนักก็ต้องรับหนักส่งเบาก็ต้องรับเบานะครับการสื่อสารเหล่านี้ทำบ่อยๆแล้วเด็กเขาจะเริ่มคล่องคือปกติแล้วเวลาพูดเนี่ยมันจะต้องมีภาษาท่าทางใช่ไหมครับทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวเขาก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเวลาพูดนี่เขาก็ต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับการพูดของเขาด้วยเนี่ยมันก็จะเริ่มเขาเรียกว่าขยายร่างกายเพราะฉะนั้นไอ้จุดสำคัญก่อนที่เขาจะไปฝึกแสดงอะไรก็ตามแต่ให้เขาใช้สิ่งเหล่านี้ให้คล่องตัวให้สบายก่อนตอนนี้เรากำลังยืนเป็นตัวเราใช่ไหมครับยืนปกติลองยืนแล้วให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะพุ่งไปข้างหน้าสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือว่าบุคลิกภาพบางอย่างเปลี่ยนไปไหล่จะดูเปิดอกจะเปิดขึ้นความพึงพายความเชื่อมั่นจะเยอะขึ้นอย่าไปกลัวเพราะว่าผมจะบอกเสมอว่าเมื่อคุณขึ้นมายืนบนเวทีของคุณบ้านของคุณก็ได้ลองทักษะต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้อยากลองถามคุณครูบ้างว่าเป็นครับทักษะเหล่านี้คิดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
1: คิดว่าใช้ได้ทุกระดับในช่วงทุกวัยของเขานะฮะแล้วก็จะเรียกร้องความสนใจของเขาได้ดี
4: คิดว่าวันนี้ได้อะไรเยอะแยะมากมายคือหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะบอกออกมาได้ว่าสิ่งที่ตัวเองตันอยู่เสมอในเรื่องของการเรียนการสอนในบางส่วนนั้นน่าจะนำส่วนนี้ออกไปใช้ได้ทุกส่วน
5: ถ้าเราเอาความรู้สึกของเราออกมามันจะออกมาเป็นอารมณ์ที่มันสามารถสื่อสารแล้วมันรู้สึกสบายแล้วมันพอคนฟังคนรับรู้แล้วมันรู้สึกมันน่าสนใจ
6: ผมได้ทั้งแนวปฏิบัติที่ครูเองจะต้องนำไปปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่จะต้องเสริมให้กับนักเรียนที่นักเรียนจะต้องออกมารายงานหน้าชั้นแต่สิ่งที่ผมต้องสนใจจริงๆก็คืออุปกรณ์ที่ผมจะสาธิตให้กับนักเรียนดูทีนี้ผมไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญตรงนี้แต่ไปให้ความสำคัญกับตัวของนักเรียนนะครับบางครั้งในการที่เราสาธิตการทดลองให้กับเด็กเนี่ยมันจึงไม่ได้เต็มที่
0: คือเมื่อใดที่เราชัดเจนแม่นแล้วก็มีความหมายมีพลังเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะไม่ดูเราเขาจะหยุดแล้วเขาจะหันมาฟังและดูและอยากรู้ว่าสิ่งที่เราสื่อสารนั้นเป็นเช่นไรตรงจุดนี้มันก็จะเป็นจุดที่จะสร้างความสำเร็จได้ในการนำไปใช้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้นะครับ

ุณครูภาสกรจากโรงเรียนทหารอากาศบำรุงนำเทคนิคในการผ่อนคลายตนเองโดยการทำตัวให้เป็นกาน้ำการสร้างพลังและปล่อยออกไปเพื่อผ่อนคลายความเครียดและใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจเพื่อจะไปข้างหน้า

0: สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองก่อนที่จะไปสอนนักเรียน
1: ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนหรือทำการสอนเนี่ยจะมีการผ่อนคลายตัวเองก่อนเพราะในการเข้าห้องเรียนเนี่ยเราต้องมีความตึงเครียดแน่นอนนะครับดังนั้นผมจึงใช้วิธีการผ่อนคลายของผู้เชี่ยวชาญนั้นมาใช้กับตัวผมนะครับให้เกิดความผ่อนคลายจากนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมที่จะก้าวนำเสนอสาระและเนื้อหากับนักเรียนในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยเราต้องอาศัยอะไรบ้างในการดำรงชีวิตอาหารคราวนี้อาหารในร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าพูดถึงมนุษย์ใช่ไหมครับอาหารนี่ลำเลียงยังไงนักเรียนการลำเลียงอาหารพอเราทำการขบเคี้ยวอาหารหรือทำการบดเคี้ยวแล้วใช่ไหมครับมันก็จะผ่านอะไรลงไปหลอดอาหารนะครับสู่กระเพาะอาหารตัวอย่างพืชที่ครูจะใช้ในการทดลองนะครับก็คือต้นกระสังนะเนี่ยก็คือต้นกระสังนะครับที่ใช้ในการทดลองแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะนักเรียนว่าต้นกระสังเนี่ยมันลำเลียงน้ำและลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชไปยังส่วนต่างๆของต้นของมัน
2: ถ้าพูดตามตรงแล้วเรื่องของประสบการณ์การสอนนะครับของผมเนี่ยประสบการณ์การสอนเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยด้วยซ้ำนะครับหรือพูดอีกในแง่นึงก็คือครูใหม่นั่นเองครั้งแรกที่ผมเข้าไปสอนเนี่ยเด็ก53คนแน่นอนเลยเขาต้องมีความประหม่าอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับมีความอายมีความคะเขินนะครับถึงเราจะพร้อมที่จะนำเสนอแต่ว่าในสายตาของเด็ก53คนมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ที่เป็นกำแพงให้เราไม่สามารถที่จะนำเสนอได้อย่างเต็มที่นะครับนี่คือก่อนที่จะไปทำเวิร์กช็อปหรือไปรับคำแนะนำแต่พอผมนำวิธีนี้มาใช้ทำให้เด็กรู้สึกเอ๊ะมันสนุกมันน่าติดตามมันน่าชวนชมก็เป็นสิ่งที่แบบดึงดูดให้เด็กเข้ามาเรียนหนังสือได้มากขึ้น
0: เริ่มต้นชั่วโมงเรียนการแสดงคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งนักเรียนหลายๆคนก็มีอาการเขินอายบีบมือเกรงมือเอามือไพล่หลังและยืนบิดไปบิดมาซึ่งอาการทั้งหมดเกิดจากความตื่นเต้นที่นักเรียนมี
3: ครูได้ให้พวกหนูเนี่ยออกมาพูดออกมาแนะนำตัวในหน้าห้องแล้วมีความรู้สึกว่าเขินแล้วก็อะไรครับไม่มีความมั่นใจแต่ทีนี้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเกมหรือว่าจะมีบทเรียนหรือมีบทนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อที่จะได้อะไรคะฝึกในเรื่องของความคลายความกังวลคลายความเครียดนะคะปลดปล่อยอารมณ์มั่นใจขึ้นไหมหรือว่ายังเกิดความประหม่าหรือเขินอายอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาลองทำกิจกรรมเหล่านี้ดู
0: คุณครูจิรานิตให้นักเรียนสร้างความมั่นใจโดยเริ่มต้นจากการฝึกวิธีการทำตัวให้เป็นกาน้ำเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกและความเครียดที่มีเทคนิคการแตะตัวลอยเพื่อผ่อนคลายร่างกายการโยนบอลเพื่อให้รู้จักการใช้ร่างกายและจินตนาการและหลังจากการฝึกคุณครูจิรานิตได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องของตนเองให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็สามารถลดความตื่นเต้นลงได้และมั่นใจที่จะเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังมากขึ้น
3: ส่วนมากแล้วเด็กขาดความมั่นใจแล้วก็มีความประหม่าแล้วก็เขินอายที่สำคัญก็คือดูแล้วเขาไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลังจากที่ครูได้ใช้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างเข้าไปช่วยโดยเฉพาะเทคนิคในเรื่องของการผ่อนคลายความกังวลในเรื่องของการส่งสัญญาณหรือในเรื่องของการส่งข้อความโดยเฉพาะในเรื่องของสมาธิเนี่ยครูคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการเรียนไม่ว่าจะเรียนเรื่องอะไรก็ตามสมาธิเนี่ยคงจะเป็นเรื่องแรกที่เด็กจะต้องทำให้ได้
0: คุณครูเยาวลักษณ์โรงเรียนวัดดอนเมืองนำเทคนิคการทำตัวเป็นกาน้ำและเทคนิคการแตะตัวลอยมาใช้กับนักเรียนชั้นป.1เพื่อสร้างสมาธิและคลายความกังวลให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มสอนวิชาภาษาไทยและได้ให้นักเรียนออกมาเล่าเรื่องปิดเทอมของฉันซึ่งนักเรียนสามารถเล่าได้ดีแต่ก็ยังคงมีความตื่นเต้นอยู่บ้างเล็กน้อย
4: เด็กก็พัฒนาขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลน่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่เด็กเขายังเล็กด้วยแล้วก็ชั่วโมงในการที่เราฝึกพัฒนาเด็กยังน้อยอยู่ถ้าได้ปรับใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้ระยะเวลามากกว่านี้คิดว่าเด็กน่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะ
5: 1จับหายใจเข้าหายใจออกนั่นเป็นขั้นตอน1ที่อยากจะบอกพวกเราว่าอย่าเก็บอะไรไว้ในหัวของเราใช่ไหมลูกถ้าหนูเก็บไว้นานๆหนูก็จะทำไมคิดนั่นคือเราต้องทำไมกันก่อน รู้กันก่อนใช่ไหมคะว่าเวลานี้ครูจะส่งบอลไปให้ใครใช่หรือเปล่าทั้งสองฝ่ายต้องมองกันใช่ไหม
6: ค่ะ
5: เหมือนกันเวลานี้มาพูดหน้าชั้นน่ะถ้านักเรียนไม่มีคนมองนักเรียนเลยเนี่ยอยากพูดไหม
6: ไม่อย
5: ากเพนนภาทั้งสนามไม่มีใครมองเธอเลยเธออยากพูดไหมไม่อยากหรอกค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องมองกันจริงไหมทิติวรรณนะเพราะฉะนั้นต้องมองกันให้ดีแล้วก็โยนออกไปเขาก็จะทำไมรับได้นี่เร็วขึ้นเอาเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเร็วขึ้นนิดนึงเดี๋ยวคุณครูจะส่งลูกบอลให้คอยดูให้ดีๆว่าลูกบอลของครูมีขนาดเท่าไหร่เข้าใจไหมเช่นครูส่งลูกบอลเท่านี้ใช้ได้ไหมชัยพัฒน์แล้วแต่นะชัยพัฒน์อาจจะไปเสกคาถาเหลือแค่นี้ก็ได้นะเร็วปุ๊บเกือบโดนหน้าแน่ครูต้องเสกคาถาให้มันเบาๆหน่อย
0: คุณครูประภานำเทคนิคจากการเวิร์กช็อปมาฝึกนักเรียนในช่วงพักกลางวันเพื่อผ่อนคลายนักเรียนก่อนที่จะมีการนำเสนอเรื่องคำศัพท์ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
7: My father likes watermelon My father likes ก้าวกว่า My mother likes cucumber
8: I like mushroom My sister likes tomato My brother likes chili
9: My mother likes durian My father likes onion My grandfather like orange My grandmother like lemon
5: ช่วงที่พรีเซนต์แรกๆนะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างที่จะเกิดอาการที่ว่าบางครั้งยังมือไม้ปลายเปะปะนะคะดวงตายังหาจุดโฟกัสไม่ได้อย่างเงี้ยยังจะมองเหลือบตามองอย่างเงี้ยก็แนะนำไปนะคะแต่พอครั้งต่อๆมาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าได้ฝึกอีกสักหลายๆครั้งได้นำเสนอบ่อยๆนะคะให้โอกาสเขาในการพรีเซนต์งานบ่อยๆเนี่ยก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆคนไหนที่เขามีความพร้อมเขาก็จะไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะก็ยังเหลืออยู่บ้างที่บางส่วนที่เขายังค่อยๆปรับอาการสั่นอาการประหม่าเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะลดน้อยลงแต่จะมีบ้างที่บางครั้งยังคุมภาวะตัวเองไม่ได้นะคะก็จะมีมือเย็นอะไรแบบนี้นะคะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างซึ่งก็คิดว่าน่าจะหายไปอยู่ที่จำนวนครั้งนะคะที่เขาได้ฝึกบ่อย
0: ๆนอกจากเทคนิคที่คุณครูได้นำไปใช้แล้วคุณนิมิตยังได้แนะนำเทคนิคอีก2เทคนิคให้คุณครูสามารถนำไปประยุกต์หรือเลือกใช้เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้สายตาในการสื่อสารกับผู้อื่นและให้นักเรียนฝึกใส่ใจรายละเอียดกับสิ่งที่จะนำเสนอ
10: ส่งเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เจอมานะครับจะเป็นความสุขความเศร้าความเหงาความรักอะไรก็แล้วแต่ที่เจอมาแล้วเล่าให้เขาฟังผ่านสายตานะครับนะครับส่งความรู้สึกเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราเจอมาม ันเป็นเกมที่ล่อให้หัดมอง
11: จริงๆก็ทายไม่ถูกหรอก
10: ถูกถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่หัวใจสำคัญไม่เกี่ยวว่าถูกไม่ถูกหัวใจสำคัญไม่เกี่ยวหัวใจสำคัญคือล่อให้เขาเล่นเกมและหัดสื่อสาร
12: ใช้สายตา
10: ใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการที่เด็กจะต้องหัดพรีเซนต์อันนี้เป็นสิ่งที่ครูจะต้องเจอเยอะและต้องทำนะครับทีนี้ทำยังไงดีที่เขาจะสามารถพรีเซนต์อะไรก็ตามแต่แล้วมันมีความน่าสนใจหรือมันมีความสำคัญเพราะปัญหาที่เด็กพรีเซนต์เนี่ยบางทีคือพอเขาไม่มั่นใจเขาก็จะพูดให้มันรีบเสร็จไปผ่านๆไปใช่ไหมครับทีนี้เราอาจจะเริ่มจากไปฝึกหัดอะไรง่ายๆเช่นเอาวันนี้เรามาลองทำท่าทางในชีวิตประจำวันครับลองทำแล้วลองให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นสิเช่นสมมติว่าผมกำลังทำอะไรดีผมกำลังซักผ้าแต่ปรากฏว่าผ้านั้นน่ะเป็นผ้าดิ้นทองผืนละหมื่น อ้าวลองดูสิครับลองดูครับลองดูว่าเขาให้ความสำคัญกับมันยังไงให้ความสำคัญว่าไงครับ
11: ต้องทนุถนอมไฟต้องอ่อน
10: เพราะว่าผ้ามันเป็นยังไง
11: มันแพงแล้วก็มันแพงแล้วก็ต้องพรมน้ำ

0: เรียบร้อยมากเลยทำไมถึงได้เรียบร้อยอย่างนั้น
1: พอดีผ้าจากที่คุณครูเขารีดมานะครับที่คุณครูท่านแรกรีดมาจะมีการรีดกรีบใช่ไหมครับผมก็จะจัดกรีบก่อนนะครับจากนั้นก็เก็บกรีบเข้าไปนะครับแล้วก็พับชายเข้าไปเพื่อไม่ให้กรีบแตกนะครับแล้วก็เก็บในตู้ให้เรียบร้อยคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเบสิกอย่างแรกง่ายๆที่จะไปทำกับเด็กๆเวลาที่เขาต้องพรีเซนต์อะไรสังเกตไหมว่าเวลาเด็กๆนำเสนอมักจะพยายามพูดแล้วก็พยายามจะพูดก็จะต้องยืนสั่นแล้วก็ถืออุปกรณ์ต่างๆเรานั้นสั่นไปสั่นมาสาเหตุเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าสิ่งที่เรากำลังจะพูดแต่เราพยายามจะนำเสนอนะครับ
1: เขาสนใจที่จะเสนอข้อมูลแต่อุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเขาไม่ได้หยิบจับอะไรมาใช้
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยการลองทำกันบ้านว่ากระดานเนี้ยข้อความเนี้ยวัตถุเนี้ยทรายเม็ดเนี้ยสำลีเนี้ยสำคัญอย่างไรโดยที่เราอาจจะเริ่มต้นบอกว่าไหนหนูลองให้ความสำคัญกับการเล่าทีละอย่างซิโดยไม่ต้องพูดการให้ความสำคัญเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนดูแบบว่าจดจ่อมากขึ้นน่าตื่นเต้นมากขึ้น
2: ทุกเนื้อหาทุกวิชานั้นล้วนแล้วแต่เด็กนั้นต้องแสดงศักยภาพในเรื่องของการเรียนการสอนอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ลงไปครูคิดว่ามันน่าจะได้ผลกับการเรียนเด็กก็จะได้ฝึกอย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ
3: ้
2: น
3: ในการที่ผมจะทำการสอนหรือนำเสนอแน่นอนเลยใครที่จะต้องจับอะไรที่เป็นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะครับที่จะนำเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองเนี่ยมันจะมีความกลัวอยู่แล้วนะครับเป็นตัวหนึ่งความอายความเขินที่จะพบปะกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับแต่คราวนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้เราจะกำจัดออกไปได้ยังไงให้มันพ้นถึงกำจัดออกไปไม่ได้หมดแต่อย่างน้อยก็มีวิธีที่จะช่วยให้เราได้ผ่อนคลายเครื่องนึงแหละนะครับที่จะนำอะไรนะวิธีการต่างๆเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนกับชีวิตเราเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: คนทุกคนเนี่ยพร้อมจะเป็นนักแสดงหรือมีความจำเป็นต้องใช้การแสดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าศาสตร์การแสดงมีความจำเป็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสามารถไปประยุกต์ใช้แต่มันไม่ได้หมายถึงการไปสร้างมายาหรือการหลอกลวงแต่มันหมายถึงการสร้างวิธีคิดสร้างบุคลิกสร้างการจัดการตัวเองทั้งในแง่ของร่างกายในแง่ของอารมณ์ในแง่ของการพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ในเชิงของการพัฒนาตัวเองได้

ายชีวิตที่ปกติที่สุดของคุณคุณคิดว่าโลกที่คุณอยู่เป็นแบบไหนทุกข์สุขหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สำหรับบางคนชีวิตที่ปกติที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถมีได้มันคือโลกที่ถูกแบ่งออกเป็น2ใบ

0: ว่าพี่จำชื่อมา
1: 10ปีพอดี11ปีอะค่ะประมาณเกือบ10ปีกว่าๆแ
0: ล้วว่าจะเป็นติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ตั้งแต่จำความได้ค่ะก็ตั้งแต่เด็กเลยก็เพราะว่าออนติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกคือแม่ติดเชื้อด้วยแต่ว่าอันนี้ก็มีพี่ชายด้วย4คนแต่พี่ชายไม่ติดเชื้อ

0: ก่อนหน้านั้นก็ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะเรียนจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัททำงานสักพักหนึ่งก็มีแฟนคนแรกและคนเดียวเนี่ยคือทำงานแล้ว
1: เคยเรียนอยู่ที่จันนะคะที่บ้านที่เคยอยู่แต่เรียนได้แค่ป.1 แค่เทอมเดียวก็โดนไล่ออกเพราะว่าผอ.บอกว่าถ้ายังขืนเอาเด็กคนนี้ไว้ผู้ปกครองคนอื่นเขาจะเอาเด็กของเขาลาออกให้หมดเพราะว่ามีเด็กที่เป็นเอดอยู
0: ่ตอนที่รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยคือเรียนเพิ่งจบปริญญาโทยังไม่ได้รับปริญญากำลังจะทำคือเรียนจบปุ๊บก็สอบเข้าทำงานได้แล้วเขาบังคับตรวจ HIV ก็เลยรู้ว่ามี HIV 3วันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็แบบรู้ว่าเป็นผู้ป่วยเอดส์ระยะสุดท้ายแบบชีวิตฉันอะไรวะและอีก3เดือนต่อมาแฟนก็ตาย
1: เมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้ทำไมต้องมีแต่คนรังเกียจเราเพื่อนก็ไม่มีเล่นแม้กระทั่งพ่อแม่เรายังไม่มีเลยแล้วทำไมคนอื่นยังมีพ่อแม่มีเพื่อนเล่นได้การศึกษาได้รับการศึกษาแล้วทำไมเราไม่มีอะไรเลยอยู่แต่บนวัดไปอาศัยวัดอยู่แล้วก็คือแบบว่าทำไมต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างนั้นอย่างนี้ไหม
1: เรียกอีเอทอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันอาจจะเป็นความกดดันเยอะๆคือคงไม่มีใครมีความสุขหรอกเป็นเอทแต่ว่าเราก็ค่อนข้างรับปัญหาของเราได้ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเหมือนมีโลก2ใบโลก2ใบก็คือว่าพี่มีโลกใบใหญ่อันนึงคือโลกที่เป็นเอสโลกที่มีเพื่อนเยอะแยะแต่จะเป็นเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเพื่อนที่รู้อยู่แล้วว่ายายคนนี้ชื่อแก้วเขาเป็นเอสและยังยินดีที่จะคบเราก็มีเพื่อนรักเยอะแยะเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าพี่เขียนหนังสือด้วยมีเว็บไซต์ด้วยก็เพื่อนกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรจะกินยาตอนไหนหรือว่าจะเป็นอะไรเขาไม่เคยรังเกียจเราเพราะเขาเลือกเองที่จะคบเราโลกใบที่สองก็จะเป็นใบที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเอสนะที่เช่นเพื่อนข้างบ้านซึ่งเขาก็จะแอบสงสัยอยู่ว่าเยนิ่มทำงานอะไรวะไม่ค่อยทำงานในเวลาปกติเหมือนเขาหรือบางทีก็มีของบริจาคมากองเต็มบ้านแบบทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ใบที่เราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆอาทิเช่นเราไปเรียนคอร์สอื่นวิชาชีพตามภาษาที่แบบหาอะไรทำเงี้ยเราก็จะมีเพื่อนในกลุ่มที่สนใจร่วมกันเรื่องหนังสือเรื่องงานประดิษฐ์เงี้ยค่ะซึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นความกดดันนะว่าสมมติว่าเพื่อนในโลกที่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเขานัดกินข้าวนัดไปไหนกันแล้วถ้ามันเป็นเวลายาของเราอ่ะเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปได้ไหมเราจะแอบตอนไหนไหมหรือว่าเขาจะพลาดรู้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นเอสแล้วเขาจะเลิกคบเราไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อชีวิตมันผ่านมานานเนี่ยแล้วเรามีโรคสองใบความเครียดมันก็เยอะขึ้นอย่างปีแรกๆที่ติดเชื้อเนี่ยก็ออกสื่อค่อนข้างบ่อยก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนะเพราะคิดว่าคงกำลังจะตายแล้วล่ะไม่ต้องแคร์อะไรเท่าไหร่ก็แคร์อยู่เพราะว่าญาติพี่น้องไม่รู้แต่ว่าตอนนี้กังวลเยอะขึ้นเพราะว่าเราก็มีความสุขกับโลกอีกใบหนึ่งของเรากับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดทำให้เขารู้เราก็กลัวจะเสียโลกใบนั้นไปเสียความสุขอันน้อยนิดที่เรามีอยู่ไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ของออนคิดว่ามีโลกใบเดียวเพราะว่าไม่ว่าออนจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกัน
2: กดดันไหม
1: ไม่ค่ะตอนนั้นก็มีบ้างแต่ยังไม่ถึงกับขั้นมากเพราะว่าม
2: ีคนแบบมองในลักษณะที่ว่าดูถูกแบบรังเกียจอะไรแล้วไหม
1: คือตอนที่เข้าไปเรียนแรกๆคือยังไม่เปิดเผยว่าเราเป็นอะไรจนถึงม.3 อะค่ะใกล้ๆม.3 ออนถึงกล้าบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเราติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาอยู่ทุกวันแต่ว่าไม่ได้ติดกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายไปว่าติดยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีกี่ทาง
2: แล้วตอนหลังจากที่หนูบอกตอนที่ช่วงม.3 ปุ๊บเพื่อนเขามีปฏิกิริยาไงบ้าง
1: รักมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามที่จะเขาก็พยายามบอกออนเสมอว่ากินยาด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยกินอาหารให้มีประโยชน์นะวันนี้กินยาหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าออนอยากเป็นเหมือนตัวแทนของผู้ติดเชื้อคือหมายถึงว่า

เราก็สามารถอยู่บนโลกนี้ได้เหมือนคนปกติโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งอดอู้อยู่แต่ในบ้านหลบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำใจหดหู่แต่เราถ้าเรากล้าเปิดเผยใช่ไหมคนเขาจะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง

0: แล้วลูกปอดลูกเอ็นคืออะไร
1: เป็นเชื้อไวรัสเฮปไอวีติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์
2: แล้วก็
1: เข็ม
2: แล้วก็ทารก
3: เข็มฉีดยา
1: เพศสัมพันธ์เข็มฉีดยาแล้วก็ทางทารก
4: เคยได้ยินมาว่ามีจะติดทางน้ำลายได้เอดพันใหม่เลยก็กลัวเหมือนกัน
0: แล้วรู้ป่ะลูกเอ็มเป็นยังไง
5: เพศสัมพันธ์
0: เพศสัมพันธ์
5: ทางเลือด
0: ทางเลือด

การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องติดเชื้อเสมอไปคู่สามีภรรยาที่ไม่สามีหรือภรรยาติดเชื้ออยู่นะครับนะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ย10ปีนะฮะมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติเดือนละกี่ครั้งก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทั้งคู่ทั้งสามีภรรยานั้นจะต้องติดเชื้อเสมอไปไม่ใช่เนื่องจากอะไรเนี่ยไม่ทราบชัดเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์นะความรุนแรงของการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นกับปริมาณของเชื้อในคนที่ติดนะอาจจะมีมากมีน้อยในเลือดในน้ำคัดหลั่งการที่เลือดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดก็คือว่าการได้รับเลือด1ขวดเต็มๆนะครับของคนที่เนี่ยของคนไข้คนหนึ่งได้รับเลือด1ขวดจากคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าตรวจแล้วไม่เจออะไรก็แล้วแต่นะครับนะแล้วให้เขาไปในกรณีนี้คนที่ได้รับเลือดขวดนั้นจะติดเชื้อตามได้เกือบจะ 100%ทีถ้าเผื่อว่าเอาเข็มฉีดยานะที่คนที่ติดยาเสพติดฉีดกันที่มีเลือดปนเปื้อนอยู่นะครับนะมีเลือดของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วมีคนอื่นเนี่ยไปใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันในการผสมยาฉีดแล้วฉีดเข้าไปโอกาสจะติดเชื้อได้มี 1%สมมุติว่าถ้าเผื่อยุงอย่างที่พูดนั้นก็เหมือนกันนะยุงมันนำมาลาเรียได้ใช่ไหมนำแชร์จับสารได้มันก็ไปกัดเอาเลือดอะไรๆมันก็ตรงไปตรงมานะนะทีนี้เอาใหม่ในบ้านหนึ่งนะซึ่งมีคนอยู่กันเลย5คนมีคนติดเชื้ออยู่1คนถ้าถามว่ายุงนำเชื้อเอสได้จริงคนอีก4คนที่อยู่ในบ้านนั้นก็น่าจะมีใครที่ติดเชื้อไปบ้างเขาไปสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาแล้วร้อยบ้านพันบ้านในแอฟริกาในประเทศไทยที่มียุงเยอะนะปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่มียุงเยอะๆไม่ติดเชื้อนอกจากมีเพศสัมพันธ์อีกอันนึงที่เขาพิสูจน์กันเลือดอันนึงเนี่ยมาจากเลือดคนที่ติดเชื้อกับมีจานเลือดอีกใบหนึ่งซึ่งเลือดนี้ไม่ได้ติดเชื้อก็ให้ยุงเนี่ยมาดูดมาตอมมาดูดเลือดจากจานนึงแล้วก็ไปอีกจานนึงปรากฏว่าจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะที่มีที่ไม่มีเชื้ออยู่เนี่ยยังไงยุงมันก็ตัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ทำให้ไอจานที่เลือดสะอาดเนี่ยติดเชื้อ HIV ตามไปด้วยเป็นไปได้เลยนะหมากัดคนที่ติดเชื้อคนหนึ่งนะกัดเสร็จฟันยังปนเปื้อนเลือดอยู่นะแล้วก็ไปงับอีกคนหนึ่งทันทีโอ้ยนั่นมันก็แน่นอนใช่ไหมจุด 3% จุด 5% หรือ 1% อย่างที่ว่านะครับนะแล้วแต่

0: ว่าอะไรแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรในการที่บอกว่าประชาชนจะอยู่ในบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่
1: แต่สังคมก็ยังไม่ยอมรับอย
0: ู่ไม่ยอมรับว่าไง
2: บางคนก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า

0: เคยเห็นพี่คนหนึ่งเขาออกไปเลี้ยงนอกแล้วพี่เขาบอกว่าสังคมภายนอกเขาไม่คิดจะรังเกียจเราอะ
1: เหตุการณ์ที่พูดนี้ในออสเตรเลียในเมืองไทยก็เคยพูดถึงบนรถเมย์มีใครไปทิ้มต่างเหล่านี้นะครับนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเคยจับผู้ร้ายได้ไหมเคยพิสูจน์ได้ว่าผู้ร้ายคนนั้นติดเชื้อหรือว่าเป็นเพียงมือโซนสักคนนะครับเอาเข็มถึงบอกว่าเพราะติดเชื้ออยู่นะเที่ยวไปทิ้มตำที่คนอื่นเขานะแม้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกผู้ชายข่มขืนแล้วติดเชื้อขึ้นมาถามว่าคนเนี้ยจะไปจงใจแก้แค้นผู้ชายทั่วไปไหมโอ้โหมันเป็นเรื่องของนวนิยายนะครับนะชีวิตจริงอาจจะมีบ้างหนึ่งคนนะจังหวะนั้นแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะผมมีคนไข้ที่ติดเชื้อนะผู้ชายผู้หญิงนะครับนะพอก็รู้ว่าติดเชื้อนะครับความคิดที่จะไปทำให้คนอื่นติดเชื้อมีความแค้นที่มันติดเชื้อตามมาไม่เคยเจอเลยคนส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับนะไม่เคยคิดจะแก้แค้นสังคม

0: บางคนก็ด่าบางคนก็อะไรเยอะแยะที่โรงเรียนก็ด่า
1: ด่าว่าอะไรบ้างครับ
0: ไม่รู้มันเป็นคำหยาบ
2: แบบว่าส่วนมากหนูจะชอบคิดว่าสังคมรังเกียจใช่ไหมคะแต่หนูไม่คิดหรอกค่ะ
3: คือแบบว่าทำไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างนั้นอย่างนี้ไหม
3: เรียกอีเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: The purpose of doing Bhangara, that was actually to give children who have no parents and no mother and father anymore because they died of AIDS. And these children also being infected. And these children died a very miserable death. Very alone, nobody wanted to touch them. Yeah. So we said, we are going to make a house. We take AIDS children to our place and we try to give them a dignified death. The dignified last time in their life, the last period in their life.
1: เด็กส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่ครับในด้านของเรานี้นะครับเราก็พยายามที่จะทําให้เขาได้เห็นว่าเขาได้รับความอบอุ่นถึงแม้เขาจะได้อยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยแต่เราก็พยายามให้ความอบอุ่นเขาให้ความรักเขาให้เขารู้ว่าความรักของพ่อแม่ก็สามารถถ่ายทอดจากคนอื่นได้เขานอกจากจะมีคนที่อยู่รอบข้างเขาแล้วนะครับเขายังมีพระเจ้านะมีพระเจ้าที่ยังรักเขาโดยผ่านทางพวกเรานี่แหละนะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวสอนให้เขาได้มีความเชื่อมีความศรัทธามากขึ้น

0: ่เขาอยู่กับครอบครัวเดิมของเขาเขาอยู่กับปู่กับย่าที่แก่มากแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหลานอยู่ที่บ้านก็ไม่ทราบว่าการดูแลของที่บ้านเป็นยังไงบ้างทำมาถึงตัวน้องเขาเล็กอย่างนี้เพราะน้องเขาเล็กมาตั้งแต่แรกแล้วส่วนใหญ่เด็กของเราจะพัฒนาการด้านร่างกายนี่จะช้ามาก
1: ที่บ้านแกด้ามีโครงการที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กตอนนั้นมีเด็กประมาณ20กว่าคนนะคะถ้าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารตั้งแต่ต้นเลี้ยงดูแลผิดแล้วก็พอมาถึงเราเนี่ยเราก็จำเป็นที่หมอเขาก็จำเป็นที่ต้องใช้ยาแรงๆเพื่อจะยื้อชีวิตเด็กไว้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไซด์เอฟเฟคเยอะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการมีผลส่งให้เด็กเนี่ยคิดช้าอ่านหนังสือไม่ได้พัฒนาการช้าตัวเล็ก
2: ที่เคยได้ยินว่าเนี่ยเด็กที่เขาได้รับเชื้อได้กินยาความศักยภาพในการ
3: ช้า
2: ในการรับเรียนรู้หรือว่าการเรียนรู้อะไรจะช้า
3: ใช่ค่ะ
2: ของหนูมีบ้าง
3: มีไม่ทันเพื่อนเนี่ย
2: จิตใต้สำนึกอย่างเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวเองเรียนช้าไปอย่างเดียว
3: ไม่ใช่หรอกก็พยายามอยู่นะคะแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีมันเข้าใจยากกับคนอื่นไงค่ะเพื่อนเขาหายงงอยากงงคืออะไร
2: มันเป็นปมด้านของเราไหม
3: นิดหน่อยค่ะ
2: นิดหน่อยแล้วเราหาวิธีการแก้ลบตรงจุดนั้นยังไง
3: ก็พยายามให้มากขึ้นค่ะทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้ค่ะ

0: อยากกลับไปอยู่บ้านไหม
1: ครั้งแรกก็อยากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากกลับ
0: ทำไมครับผม
1: เพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่มีใครคอยดูแลตัวผมผมต้องคอยดูแลตัวเองบ้าน
2: คิรินนี่ก็เพิ่งมาอยู่กับเราเมื่อปีกลางปีที่แล้วมั้งคะ
3: ครับ
2: ก่อนหน้านั้น

0: 10 years ago, the medicine came to Thailand. The medicine was in Thailand, but very, very expensive. It was 20,000 baht, 30,000 baht per month, even more than that. And then the medicine became available, I think it was by generics from India. So we got medicine for 6,000 baht a month per child. Then we said, okay, we are going to give our children medicine. We take less children, but every child should get medicine.
1: ด้วยประสิทธิภาพของยาค่ะมันจะมีระยะ12ชั่วโมงก็คือหมอเขาให้กิน12ชั่วโมงเป๊ะพยายามไม่ให้คาดไม่ให้เคลื่อนนะคะถ้าเลทปั๊บเนี่ยมันจะมีผลระยะยาวก็คือมันจะทําให้ดื้อยาจะทําให้คนกินดื้อยาคนที่เริ่มยาต้านครั้งแรกนะคะช่วงพอเริ่มยาต้านปั๊บพอ2อาทิตย์เราต้องพาไปตรวจตับว่าตับรับกับยาได้หรือเปล่าด้วยสูตรยาค่ะมันจะมี3สูตรถ้าเกิดคนที่กินระยะแรกส่วนใหญ่หมอก็จะให้กินสูตรแรกฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆหมอส่วนใหญ่หมอจะไม่ค่อยให้เปลี่ยนยาค่ะด้วยปริมาณด้วยฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็จะไม่แรงเท่าสูตร2และสูตร3เมื่อดื้อยาหมอก็จะต้องปรับขึ้นไปก็ฤทธิ์ยาก็จะแรงขึ้นมันก็จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเด็กมากขึ้น
2: เด็กที่นี่เนี่ยเขาอยู่ในสังคมปิดเขาอยู่ในสังคมที่ทุกคนรักเขาคนที่เข้ามาก็เหมือนโรคในใบของพี่โรคที่เป็นเอสว่าเข้ามาหาเองด้วยความรู้ว่าเด็กเป็นเอสอยู่แล้วไม่รังเกียจรับได้เข้ามาหาเด็กจะคุ้นชินอยู่กับโรคอันนี้คือเขาก็ตีความไปว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่คือทุกครั้งที่พี่มาเนี่ยพี่จะพยายามสอนเขาเรื่องโรคอีกใบหนึ่งด้วยแต่ว่าในความเป็นเด็กอ่ะเขามองโลกในแง่ดีกว่าเราและเขาไม่เคยเจอสายตาที่มองหัวจดเท้าอย่างรังเกียจเขาไม่เคยรู้ว่าปัญหาข้างนอกอ่ะแค่ไหนดังนั้นเนี่ยยิ่งตอนที่เขาเป็นเด็กเล็กเท่าไหร่เนี่ยเขาจะยังไม่ทุกข์ไม่ร้อนพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นหน่อยๆเราจะพอเดาได้ไหมว่าเบกิเป็นอะไรเบกิเป็นโรคอะไรเบกิเขาก็มีเชื้อ HIV เนาะมีเชื้อ HIV แล้วมันก็จะแบบเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะ
3: พอหนูมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับก็หนูก็เข้าโรงเรียนเพื่อนก็รออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เข้าตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าเอดที่คนอื่นเขาว่าหนูเนี้ยมันหมายความว่ายังไงแล้วคราวนี้มีพี่เขาบอกว่าก็เป็นโรคที่เราเป็นนี่แหละลูกแล้วหนูก็เลยว่าอ๋อนี่ที่หนูเป็นอยู่นี่หนูเป็นโรคนี้ใช่ไหมคะเขาพี่เขาบอกว่าใช่ลูกบอกว่าถ้าใครพี่ลีก็เลยพูดว่าถ้าใครว่าก็ไม่ต้องน้อยใจก็บอกว่าแล้วมีได้แบบนี้หรือเปล่า
2: แล้วสำหรับเรื่อง HIV ใครยังไม่เข้าใจโอลิฟเข้าใจไหมลูกแล้วมันเป็นยังไงมันเข้ามาอยู่ในตัวเราเฉยๆเนาะมันเป็นแค่โรคหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็ต้องไม่ท้อแท้ไม่หมดหวังกับมันแล้วก็ไม่ต้องโกรธถึงสาเหตุที่เราเป็นก็ช่างมันเนาะมันผ่านไปแล้วก็สิ่งที่มันผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้เราก็แค่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องโกรธพ่อแม่นะคะไม่มีใครตั้งใจให้ลูกออกเกิดออกมาเป็นมีเชื้อ HIV หรอกพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจนะคะดังนั้นอย่าโกรธการโกรธพ่อแม่มันเป็นบาปต่อให้เขาทำให้เราเป็นอย่างนี้เขาก็ให้ชีวิตเรานะคะ
1: ในตอนแรกก็คือเรารีมีความรู้สึกว่าในเมื่อเด็กก็โตขึ้นเราน่าจะทำชีวิตให้เขาปกติมากขึ้นด้วยเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปที่แบบปลูกผักกินเองในบ้านมีมะเขือมีตะไคร้มีอะไรกินเองในบ้านโดยที่เราจะได้ประหยัดด้วยก็เวลาใช้อุปกรณ์เราก็ต้องให้เขาระวังใช้มีดใช้จอบอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวเองดีเราก็จะไม่เป็นไร
4: คำตอบลงในสมุดนะและต้องมีวิธีคิดด้วยนะ
5: คำถามแรกเลยคือมีเด็กติดเชื้อด้วยหรอเมื่อบอกมีแล้วสอนยังไงสอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กพวกนี้น่ารักมากเขาจะอยู่ในจุดของเขาจะไม่มาวุ่นวายหรือว่าถ้าเกิดเขาป่วยมากเขาจะให้เราโทรตามศูนย์แต่ถ้าเขาเป็นแผลเล็กๆน้อยๆเราทำให้เขาโดยที่ไม่ได้รังเกียจอยู่แล้ว
6: ปกตินะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดเรื่องที่มันเลือดที่อุบัติเหตุที่ระวังที่มีการเชื้อพวกนี้เราก็ระวังคำพูดไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเขาอะ
7: เขาก็คุยธรรมดานะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะคนก็ไม่รังเกียจแล้วก็เล่นเหมือนปกติอ่ะยังมีอยู่ชั้นหนึ่งตอนจอมอ่ะเขาเปาะแปะเปาะแปะก็เรียกเขามาหาบ่อยๆส่วนมากครูจะเอาใจใส่เขาหน่อยเรียกแล้วก็ไม่ไปเครียดอะไรกับเขาอ่ะเขาทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ปล่อย
2: ครูจะมีสองแบบคือครูที่ขาดเมตตาเลยคือรังเกียจเลยคือไม่ให้เด็กที่ติดเชื้อเรียนด้วยหรือให้เรียนด้วยแต่เธอนั่งหน้าห้องหรือเธอนั่งแยกกับคนอื่นแล้วไม่สนใจคือมองเขาเป็นเหมือนเป็นอากาศเขาไม่มีตัวตนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างหัวเองแต่ว่าเขาผ่อผ่านทุกปีเพราะว่าครูไม่อยากเก็บไว้ครูผลักดันเขาไปเป็นภาระของครูคนอื่นอันนี้ก็จะใจร้ายกับเขาแล้วเขาจะมีอนาคตได้ไงในเมื่อเขาเรียนไม่รู้เรื่องแล้วเขาถูกรังเกียจอีกประเภทหนึ่งที่อาจจะใจดีเกินไปใจดีเกินไปอาทิเช่นก็ไม่ได้รักใคร่เขาหรอกแต่ว่าไม่ต้องทำก็ได้เธอเป็นเอช
8: ขยะหนูก็ไม่เก็บเหมือนเดิมเวลาเห็นทางขยะล้มก็ว่าโ
9: ป้คนไหนที่ไม่คลุกคลีเขาอาจจะมองว่าเด็กติดเชื้อเดี๋ยวก็ตายเราอยากฝากไว้ว่าเขาไม่ได้ตายอย่างที่ไม่ได้ตายเร็วอย่างที่เราคิดคือเขาอยู่ได้นานอาจจะนานโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะนานขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเราก็สอนเหมือนเขาเป็นเด็กปกติคนนึงอะค่ะให้เขาอยู่ในสังคมจริงได้ไม่ต้องมีข้อยกเว้นว่าร่างกายไม่ปกตินะสุขภาพไม่ดีอันนี้ยกเว้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: โรคอีกใบนึงเนี่ยจะมาตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเพราะว่าเริ่มมีความลับอาทิเช่น Facebook เด็กพี่ก็เริ่มสร้างโรคอีกใบนึงเพราะเขามีเพื่อนอื่นๆที่เขาไปเสิร์ชมาจากแบบไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วบางทีก็เห็นว่าเด็กโกหกกับเพื่อนในโลกอีกใบเพราะว่าเขาไม่สามารถให้เพื่อนรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กอยู่บ้านเด็กกำพร้าที่ติดเองก็คือมันจะเริ่มสร้างโลกอีกใบขึ้นมาเองโดยที่โลกใบนั้นอ่ะมันอยู่ยากแต่บางทีมันก็จำเป็นต้องอยู่นะเพราะเรายังอยู่ในสังคม
10: ผู้ติดเชื้อต้องคอยปกปิดต้องสร้างโลกที่ผิดเพี้ยนขึ้นมาเพียงเพราะว่าพวกเขาต้องการจะอยู่ร่วมสังคมเดียวกับคุณคำถามคือทำไมพวกเขาต้องทำอะไรมากขนาดนั้น
11: การรังเกียจการกีดกันการตีตราผู้ติดเชื้อการไม่ยอมรับเขาในครอบครัวในสังคมที่เป็นประเด็นที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นประเด็นที่ยากที่สุดในเรื่องเอชยากกว่าการรักษาเยอะเลยถามว่าจะแก้ยังไงนะจะแก้ยังไงนะผมว่าต้องมาเข้าใจว่าทำไมสังคมเรายัง

ยังรังเกียจผู้ติดเชื้อแม่บ้านคนหนึ่งติดเชื้อจากสามีสุดที่รักเพียงคนเดียวของเขาผู้หญิงคนนั้นชั่วไหมอาจจะชั่วที่ว่าเลือกสามีไม่ดีแต่จะทำไงนะครับนะหรือผู้ชายคนหนึ่งติดเชื้อเพราะว่าเนี่ยปีนี้ได้ขึ้นเงินเดือนสองขั้นเพื่อนพาไปเลี้ยงเผอิญถุงยางแตกผู้ชายคนนี้เร็วชั่วช้ามากไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจสังคมว่าการติดเชื้อขนาดนี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วเสมอไป

0: ันก็หลายอย่างอะค่ะเพราะว่าโรงเรียนมันก็เสียหายไปหมดเลยเวลาสอบหนูก็จะไม่มีก็ยังไม่ได้สอบเลยนะคะเนี่ยหนังสือที่บ้านน้ำก็ท่วมหมดเลยค่ะเสื้อผ้านักเรียนก็ไม่มีเหลือเลยค่ะ
1: หนูก็เป็นคนไทยคนนึงนะคะและที่ที่ใกล้ที่สุดของหนูก็คือที่โรงเรียนนะคะหนูก็เลยอยากจะช่วยโรงเรียนของหนูเองค่ะ
2: โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มันเป็นแอ่งกระทะนะคะแล้วก็มันก็จะท่วมก่อนชาวบ้านเขาแล้วก็ลงที่หลังเขาตลอด
3: ตอนนี้เป็นห่วงเด็กที่สุดก็คือเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนเด็กเราเนี่ยในช่วงนี้นะครับคิดว่าขาดหายไปนานพอสมควรนะครับเราต้องรีบกลับมานะครับแล้วก็ดำเนินการเรียนการสอนให้เร็วนะครับเพื่อให้เด็กสอบทันโรงเรียนอื่นครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชษฐวุฒิวัชรคุณนะครับกับรายการ Teachers Network นะครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับและวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับบุคคลมากมายขอเสียงหน่อยเร็วนี่เป็นบุคคลที่มีจิตอาสานะครับมีทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูนะครับมารวมตัวกันกับโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูร่วมกับเครือข่ายโทรทัศน์ครูภูมิภาคร่วมการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยและทั้งหมดนี้ขอเสียงปรบมือกับตัวเองหน่อยแล้วอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายกับหลายโรงเรียนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผลที่กระทบก็คือทั้งคุณครูและนักเรียนนะครับไม่มีที่ในการทำการเรียนการสอนซึ่งวันนี้กิจกรรมที่เราจะทำกันนอกจากจะทำการฟื้นฟู4โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างไรกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะครับพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: เพราะเราคือใคร
1: โทรทัศน์ครู
0: ลุยเลยครับ

0: แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมาถึงโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มนะครับอยู่กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์พิษเพลินนะครับเราต้องกายกรรมกันขนาดนี้เลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะเราเดินมาจนชำนาญแล้วค่ะเดินมา20กว่าปีแล้วค่ะ
0: 20กว่าปีแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้20กว่าปีท่วมทุกปี
1: ท่วมทุกปีค่ะ
0: ถ้างั้นอาจารย์ชนะนะครับอาจารย์พิษเพลินครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะ
0: โอ้ยผมขออนุญาตไม่คุยตอนนี้นะครับขออนุญาตใช้สมาธิหน่อยโอ้โหจัดเรียนคล่องมากเลยอ่ะโอเคหัวโอเคโอ้โหครูพิเพลินครับน้ำมีกลิ่นมากและดูจากคุณภาพนี่โอ้โหเน่าใช้คำว่าเน่าแล้ว
1: เน่าแล้วค่ะ
0: ท่วมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: วันที่10กันยาค่ะ
0: เดือนกับอีก10กว่าวัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถ้าเป็นตอนที่น้ำท่วมนี่คือเรากำลังเดินอยู่ในน้ำระดับน้ำมิดหัวตลอด

0: ต้องใช้แรงพอสมควรเลยนะครับดูสภาพ
1: จะทันเปิดเทอมไหมครับ
2: ก็น่าจะทันเพราะว่าวันที่6เนี่ยเราก็ยังไม่เปิดอนุบาลก็ทุกห้องโอเคเรียนได้แต่อนุบาลเนี่ยพอวันที่6ปุ๊บเราจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะคะคุณครูเนี่ยเราก็จะทำความสะอาดห้องเราจะจ้างคนผู้ง่ายๆเพราะว่าครูคงทำไม่ไหว
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีเครือข่ายเครือข่ายคุณครูนะครับจากโทรทัศน์ครูนะครับ
2: เรียกว่าที่เนี่ยทุนพวกเราได้เยอะเลยค่ะช่วยเหลือเราได้มากเลยค่ะ
1: เดี๋ยวครูพิเพลินอยากจะกล่าวอะไรกับแต่ละท่านไหมครับบางท่านก็เป็นคุณครูบางท่านก็นำนักเรียนนักศึกษามาด้วยอยากจะพูดอะไรก็เชิญเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มงานกัน
2: ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ไม่ทราบว่าคงตรงนี้มีคุณครูที่เสียสละมีจิตอาสานะคะแล้วก็มีนักเรียนน้องๆ นักศึกษาที่มาช่วยในนามตัวแทนของผู้บริหารคุณครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: เราอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าคุณหน้าคุณตากันดีนะครับปกติจะเห็นตามโรงเรียนเป็นคนที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ดูทันสมัยแต่ตอนนี้ครับวันนี้คุณครูเจี๊ยบของเรามาขัดประตูห้องน้องร้องโรงเรียนอนุบาลนะครับสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: พอคุณเจี๊ยบมาเห็นแบบนี้คุณเจี๊ยบรู้สึกอย่างไรครับเวลาโดยเฉพาะนี่เป็นห้องของน้องๆเด็กอนุบาลด้วย
3: ก็ตอนแรกเห็นก็ตกใจเพราะว่าป้ายนิเทศบอร์ดทั้งหลายที่ครูจัดไว้สวยงามมันก็พอดึงออกมาน้ำมันก็ชุ่มแล้วก็หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายก็คนลุกเหมือนกันค่ะ
1: ความจำเป็นไหมครับตอนนี้ที่พวกเราชาวข้าราชการครูหรือว่าคนที่ประสิทธิ์ภาษาวิชากับนักเรียนนะครับจำเป็นต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแบบนี้ครับ
3: ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ดีถามว่าวันนี้ครูเจี๊ยบได้อะไรสิ่งแรกคือจุดพลังทางบวกให้ตัวเองได้แล้วดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆดูน้ำท่วมก็ไปมาดูเห็นเหตุการณ์ที่น้ำเหลือเท่าตะตุ่มแต่บ้านเราเหลือเมตร70แล้วโรงเรียนก็ยังท่วมอยู่บ้านเป็นศูนย์อพยพอยู่มาที่นี่ได้ทำตรงนี้ก็เป็นการจุดพลังทางบวกตัวเองแล้วพอมาเห็นเพื่อนครูแล้วก็เด็กๆอย่างนี้ก็ปลื้ม

0: นี่มาถึงอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่แห้งแล้วครับตอนนี้แห้งแล้วก็จะมีกลุ่มพวกเราจิตอาสานะครับเรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูนะครับช่วยงานกันอยู่และนี่น้องๆ อยู่พอดีนะครับนี่คือโรงเรียนลุมพลีชินุปถัมภ์นะครับที่แห้งแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีแล้วลูกมีเก้าอี้พอดีเลยขอนั่งหน่อยนะครับเอาละวันนี้น้องๆสนุกกันมากไหมครับหัวเราะอะไรหัวเราะอะไรครับเดี๋ยวหัวเราะอะไรครับหัวเราะอะไรครับ
1: พี่เบสครับพี่เบสครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคุณไทยเนี่ยเป็นคุณมาจากสิงคโปร์ครับ
0: นี่คือน้องๆมาจากสิงคโปร์ครับคุณสิงครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขามาทำอะไรที่นี่ครับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
1: ใช่มาเล็บเอาเล็บเปลี่ยนครับ
0: ถามน้องๆได้ไหมครับเอวิน
1: เอวินครับเอวินครับเนี่ย
0: How do you feel about this school?
2: I feel this school is quite nice. I think the flood has caused a lot of damage here, and it will take a long time to clear up.But once it's cleared up, I'm sure it'll be very nice here.
0: Today you have a work?
2: Yes.
0: Which one?
2: I'm cleaning the toilets.
0: Oh, ล้างห้องน้ำเลยอ่ะ
1: Hi.
0: How do you feel about the cleaning the toilet?
2: I find it a bit disgusting, but it's also quite fun. It's just mainly of scrubbing and like pouring water all over.
0: Are you happy?
2: Yes.
0: Okay. Thank you for.Thai student โอเคทุกคนเด็กๆสิงคโปร์ครับ take your time and do your work very well นะ let's go นะ 1 2 3 let's go
3: let's go

0: ครูต่อไปนะครับอัศรวุฒินะครับมาจากโรงเรียนอะไรครับ
1: โรงเรียนวิชากรครับ
0: ผู้อำนวยการจุฬาภักนะใช่ไหมครับผอ.จุฬาภักใช่ไหมครับ
2: นักเรียนของพี่เองจากโรงเรียนวิชากรสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร
0: สวัสดีครับผอ.จุฬาภักเจอกันอีกแล้วนะครับในฐานะผอ.เป็นผอ.เองนะครับมาดูเป็นผู้บริหารโรงเรียนมาดูโรงเรียนแบบเนี้ยเท่าที่ตามมุมมองของผู้บริหารเราต้องพัฒนาเรามีปัญหาอะไรที่ต้องเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับ
2: อันดับแรกเลยน่าจะมีปัญหาเรื่องขณะนี้น้ำยังลดไม่หมดทุก

ทำให้บุคลากรไม่สามารถกลับมาช่วยโรงเรียนได้หมดแต่ที่แน่ๆคือทุกอย่างไม่มีเหลืออุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนไม่ว่าจะเป็นซีดีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เป็นตัวบล็อกตัวต่อของอนุบาลเน่าหมดแล้วผ้าห่มก็เน่าหมดแล้วขอเชิญชวนนะคะเครือข่ายโทรทัศน์ครูพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ตามถ้าเห็นกิจกรรมอย่างนี้แล้วนะคะยังมีอีกหลายอย่างที่โรงเรียนอยากได้ความช่วยเหลือที่จะทำให้กลับมามีชีวิตของการเรียนการสอนอย่างห้องอนุบาลที่ท่านเห็นขณะนี้คือห้องว่างเปล่าไม่มีอะไรก็ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ก็ต้องพวกเราต้องช่วยกัน

0: นี่คือโรงเรียนแห่งที่3นะครับโรงเรียนวัดพยาติการามนะครับดูจากสภาพโรงเรียนแล้วแห้งสนิทครับก่อนหน้านี้ท่วมนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้ทำการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่พวกเราสมาชิกเครือข่ายของโทรทัศน์ครูจะมาทำก็คือสถานที่แห่งนี้ครับโรงอาหารเราไปพร้อมๆกันเลยครับคุณเหลิมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเหลิมอยู่กับเพื่อนเหรอครับ
1: อยู่กับท่านพอครับ
0: พอโรงเรียนสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการวัดพระยาโรงเรียนวัดพระยาติการามนี่คือบริเวณโรงอาหารใช่ไหมครับน้ำท่วมขนาดไหนครับพอครับ
2: น้ำท่วมถ้าพูดถึงในตัวอาคารเป็น 1.5 ครับ 29
0: ระดับ
2: ท่วมหัวครับ
0: ท่วมหัวอ๋อเหมือนโรงเรียนที่แล้วเลย
2: ครับผมแต่เพราะแต่พื้นที่ตรงนี้จะลึกกว่านะครับประมาณ2เมตรตรงนี
0: ้คุณเหลิมครับตอนมาถึงสภาพเป็นอย่างไรครับก่อนที่จะเกลี้ยงขนาดนี้ครับ
1: อ๋อครับตอนนั้นมันจะมีโคลนนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับที่พื้นโรงอาหารของโรงเรียนนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมากเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ตอนคุณบวยมาเนี่ยสะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็โต๊ะแถวนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับโน่นไปพิงอยู่นู่นนะคร
0: ับ
1: โต๊ะใหญ่ๆเนี่ยไปนอนตะแคงเพราะว่าสภาพแรงของน้ำมันพัดแรงนะครับ
0: ผมถามคำถามครับคือว่าตอนนี้เรามีเครือข่ายโดยเฉพาะสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในฐานะผอ.ที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
2: โอ้ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณเพราะผม

0: go!
1: Yay!
0: Yeah! Tarantaco, go! Yay!
1: Yeah!
2: Okay, okay, thank you.
3: ก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างคะนักเรียนล้างห้องน้ำก็ส่วนใหญ่ปรบมือตัวเองครับหนึ่งครับเก่งมากหลังจากเราได้ฟื้นฟูโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนแล้วนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้นะครับเรามาดูซิว่านอกจากทางด้านกายภาพที่เราจะฟื้นฟูแล้วเราจะ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไรในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอนนี้นะครับเวลาของนักเรียนก็น้อยลงทุกทีกับผู้ชำนาญการทั้ง3ท่านนะครับเริ่มต้นนะครับจากผู้ได้เริ่มโครงการสมาชิกเครือข่ายโทรทัศน์ครูนะครับรองศาสตราจารย์ลักดาผู้เกียรติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโทรทัศน์ครูครับท่านต่อไปนะครับดร.อมรรัตน์สนั่นเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและท่านสุดท้ายนะครับ ผู้อำนวยการจำเนียนบุญเผื่อผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: กิจกรรมที่ทำวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง3คน

เราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการ
ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อย
ลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้

สีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่า2ค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองแล้วมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในตั้งแต่เกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้

นั่นเองค่ะสเกลจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซนหนึ่งส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซนหนึ่งส่วนหนึ่งคูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0เองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: เย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากาไม่ใช่กากากากากาย
4: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
4: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
4: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
4: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
7: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
4: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
4: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
6: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
5: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
5: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
4: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่ะคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
6: ค่ะคะขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
5: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อ มีเสียงวรรณยุกต์ใด
7: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
3: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
1: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
4: สอน3หมู
5: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
6: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะเหรอ
5: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
7: ว้าวฉันไปด้วยคน
8: ฉันไปด้วย
5: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
7: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
5: ่
7: ะ
5: ไม่หรอกนะเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
9: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
5: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
8: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
7: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
6: อู้ตรงนั้นมีหีบ

0: สมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
0: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: หยุด
2: อยู่ดีระวัง
3: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
2: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
0: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
3: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
2: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
3: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษร3หมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะครับ
3: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
2: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
3: เก่งมากจ้าแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็กๆ
5: แม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
2: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนั่นไงหีบสมบัติที่2
3: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
1: ี่มันอะไรกันเนี่ย
0: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
3: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
4: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
3: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
4: พ่อพอพานพอสำเภาค้าคอควายคอคนคอระฆัง
2: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
1: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
0: ฮอก็คือฮอนกฮูก
3: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดียวกันบ้างนะอักษรต่ำเดียวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
2: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
3: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
1: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
2: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
0: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
2: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่าพี่

0: ติหน่อยสงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
1: ั่นไงหีบอักษรสูง
0: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูสิ
2: 10ตัวหรือเปล่าครับ
0: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
2: ผีผอผึ้งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันช้อชิงใช่ไหมครับ
0: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
3: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
4: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
5: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
6: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
4: เอาละก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
2: อักษรกลางมี9ตัวครับ
5: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
1: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
6: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
4: ขออีกหนึ่งคำถามละกันนะชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
5: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
6: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
1: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
2: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
4: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษานะครับรวมทั้งรายการของเรายังได้รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อคิดเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นพ่อพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์ของชาติให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์กันเลยครับคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการของเราอยู่ที่นี่แหละครับโรงเรียนวัดเจ้ามูลนะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนจรัญสนิทวงซอย8นะครับโดยโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้เปิดการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาที่ว่ามุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นคนดีมีคุณธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีโครงงานที่น่าสนใจมากมายนะครับเป็นโครงงานเกี่ยวกับการศึกษานะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือโครงงานที่เขาเรียกกลุ่มของเขาว่ากลุ่มโครงงานเจ้ามูลหัตถกรรมนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับมารวมตัวกันนะครับประดิษฐ์งานฝีมือนะครับเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือที่ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีความสวยงามแล้วก็ความประณีตมากที่คุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องอึ้งแน่นอนครับว่านี่เป็นฝีมือของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาจริงเหรอยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับยังมีเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะครับโดยโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้จัดทําโครงงานอีกโครงงานนึงขึ้นมานะครับเรียกว่าโครงงานเจ้ามูลโรบอทนะครับซึ่งเป็นการนําเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้เหมือนเดิมครับมาประดิษฐ์หุ่นยนต์กันซึ่งคุณผู้ชมรู้มั้ยครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับเวลาผมจะเปลี่ยนฐานนาฬิกาสักเรือนนึงเนี่ยผมยังลำบากเลยครับแต่เด็กประถมศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้สร้างหุ่นยนต์กันแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมได้นัดกับคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็น้องๆกลุ่มนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ

ครับผมสมเด็จเจริญผลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูลโรงเรียนวัดเจ้ามูลเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงเรียนวัดเจ้ามูลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเพื่อให้ครูพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารโรงเรียนให้เป็นระบบมีชุมชนเป็นส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทิศทางของโรงเรียนที่ในการดำเนินการนโยบายอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นก็จะมีโครงการในระดับที่ลงสู่การปฏิบัติก็จะมีโครงการโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งจะส่งเสริมความเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็เข้าสู่โครงการโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนอัจฉริยะจัญญาซึ่งจะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาทักษะกระบวนการของนักเรียนเพื่อให้เป็นผู้นำและให้เข้าสู่ในศตวรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ในปัจจุบันโครงการและผลงาน

เด่นของโรงเรียนที่เราส่งเสริมนักเรียนอยู่ในปัจจุบันก็คือในเราได้จัดทำกันในเรื่องของโครงการเจ้ามวล 4.0 ซึ่งโครงการนี้จะสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในส่วนตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพของนักเรียนเนี่ยด้วยกัน2กิจกรรมกิจกรรมที่1ก็คือเจ้ามวลโรบอทซึ่งจะเป็นในเรื่องนำความรู้สเต็มศึกษาผ่านหุ่นยนต์ก็คือหุ่นยนต์นี่จะเป็นตัวหลักเพราะว่าหุ่นยนต์จะเป็นตัวชักนำให้เด็กเนี่ยเกิดความสนุกแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของการเรียนรู้สเต็มศึกษาได้นะครับส่วนกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นในเรื่องของเจ้ามูลหัตถกรรมส่วนนี้ก็จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้มีทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดกระบวนการทำและกระบวนการสร้างสรรค์งานซึ่งในส่วนเนี้ยจะเริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงปีที่6โดยทักษะที่ใช้นั้นก็จะเป็นทักษะตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพของผู้เรียนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของผู้ปกครองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเจ้ามูลหัตถกรรมเพราะเจ้ามูลหัตถกรรมเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์งานประดิษฐ์ต่างๆซึ่งตรงนี้ไม่จำกัดความรู้อยู่ที่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ว่าจะเชิญผู้ปกครองที่ท่านมีความรู้ตรงนี้มาสอนเด็กตรงนี้ก็เป็นส่วนร่วมที่เราเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมาร่วมได้เลยโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีหน้าที่ที่จะต้องเตรียมคนให้มีความพร้อมสู่ยุค 4.0 เพราะฉะนั้นโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมของคนเนี่ยด้านของคนเนี่ย2ส่วนคือในส่วนที่เป็นผู้เรียนตรงนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เขาเกิดในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรมและความรู้ในส่วนตรงนี้ควรจะเป็นความรู้ที่ทันยุค 4.0 ซึ่งก็คือสเต็มศึกษานั่นเองเพราะนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงเน้นในเรื่องของสเต็มศึกษาเน้นในเรื่องของคณิตวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานในเรื่องของความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับโลกผู้เรียนหรือเด็กเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็จะมีฐานคิดในเรื่องของการพัฒนาต่อไปที่จะสร้างในเรื่องของสิ่งใหม่ๆหรือเรียกว่านวัตกรรมนะครับสเต็มศึกษาจะเป็นพื้นฐานได้ส่วนในเรื่องของครูนี่ก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับสเต็มศึกษาเช่นเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องอ่ะที่จะไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปครับนี่คือเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนครับ

0: ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็กลุ่มน้องๆครับของโครงงานอาชีพเจ้ามูลหัตถกรรมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้ทราบหน่อยครับ
1: ค่ะขณะนี้นะคะเรากำลังเรียนในชั่วโมงชมรมเจ้ามูลหัตถกรรมค่ะเป็นช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ค่ะชื่อนางสุทินันท์ภูลเกิดนะคะเด็กๆ เรียกครูน้อยค่ะ
0: ครูน้อยครับเมื่อกี้สักครู่เนี่ยผมเปิดรายการมาผมโม้คุณผู้ชมไว้เยอะเลยครับว่าฝีมือของน้องๆโรงเรียนวัดเจ้ามูลแห่งนี้ไม่ธรรมดาเลยในเรื่องฝีมือการหัตถกรรมไม่ธรรมดาจริงใช่ไหมครับ
1: จริงค่ะ
0: ครูน้อยครับตอนนี้เด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับ
1: เขากำลังทำสับปะรดคุณยายค่ะ
0: สับปะรดคุณยายเหรอครับ
1: ค่ะที่เรียกสับปะรดคุณยายก็เพราะว่าเราเอาผ้าถุงของคุณยายสมัยดั้งเดิมแต่โบราณเอามาทำค่ะอันนี้เป็นนักเรียนชั้นป.1 นะคะ
0: ป.1 นี่
1: ป
0: .2
1: ค่ะ
0: ป.2
1: กลุ่มนี้ป.4 ค่ะ
0: ป.4 ครับ
1: ค่ะเขาก็จะทำในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาลูกชั่วโมงชมรมค่ะ
0: ครับสับปะรดคุณยายนี่เขามีเขาเรียกว่าวัตถุดิบมีขั้นตอนมีการทำอะไรยังไง
1: ก็อย่างแรกก็คือมีโฟมแล้วก็มีผ้าถุงคุณยาย
0: มีโฟม
1: ผ้าถุงลายไทยนะคะ
0: นี่นะครับผ้าถุงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ตัดตามตานะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้ปะทีละตาค่ะปะทีละตาตามรูปโฟมค่ะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเด็กๆทำเองเลยเหรอครับ
1: ค่ะเราก็แนะนำแล้วก็ทำกันได้พี่ๆเขาก็จะสอนต่อรุ่นน้อง
0: ครับผมน้องๆทำยากกันไหมครับไม่ยากแล้วน้องๆชอบทำกันไหมครับ

0: เมื่อผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบไหนครับ
1: เราก็ค่ะเราก็สามารถเอาไปจัดเป็นแจกันเป็นอะไรได้เอาไปใช้
0: อย่างนี้นะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับฝีมือของน้องๆไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนี่ครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ตกแต่งใช่ไหมครับสามารถเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้องของเราได้นะครับนี่นะครับใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับเป็นฝีมือของน้องๆเด็กประถมระดับชั้น
1: ป.1 ถึงป.4
0: ตั้งแต่ป.1 ถึงป.4 นะครับไม่น่าเชื่อเลยเป็นผมนี่คงทำแล้วขาดปากขาดเลยนะเพราะว่ามือผมก็ไม่ได้นิ่งเหมือนกันนะครับโอเคครับ

0: ต่อไปครับคุณครูครับ
1: กลุ่มต่อไปจะเป็นดอกไม้ส่งคนที่รักไปสวรรค์
0: ดอกไม้ส่งคนที่รักโอ้โหทำไมชื่ออลังการอย่างนี้คุณครูช่วยบอกนะครับมันคือดอกไม้อะไรครับ
1: ก็เป็นดอกไม้จันทร์นี่แหละ
0: ดอกไม้จันทร์นะครับ
1: แต่เราทำให้สวยงามปราณีต
0: เราก็ส่งคนที่รักไปสวรรค์อันนี้นี่ส่งขายที่วัดเจ้ามูลด้วยไหมครับเนี่ย
1: ค่ะขายค่ะทางวัดก็จะมาสั่ง
0: อ๋อเหรอครับ
1: มีวัดประดู่วัดประยุรวงศาวาสพระท่านก็จะมาสั่ง
0: ก็จะมีส่งค่ะจะมีหลายวัดเลยทีเดียวที
1: ่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้การสนับสนุน
1: ใช่
0: กับกลุ่มโครงงานนี้อยู่แล้วเด็กๆกลุ่มนี้นี่เป็นในระดับชั้นไหนครับ
1: ป.5 ป.6 ค่ะ
0: ป.5 ป.6ก็จะระดับสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ
1: อันนี้ใช้ความประณีตมากกว่า
0: ใช้ความประณีตมากกว่านะครับเดี๋ยวผมขอดูผลงานที่เสร็จแล้วคือ
1: ด้านนู้นก็ได้ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับนี่นะครับผลงานที่เสร็จแล้วนะครับโอ้โหคุณผู้ชมฝีมือเหมือนที่ผู้ใหญ่ทำกันเลยนะครับนี่นะครับนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วอย่างนี้นี่เด็กๆใช้เวลาในการทำนานไหมครับในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกกันนะครับ
1: ก็ไม่นานนะคะเขาก็สอนชั่วโมงแรกก็ได้แล้วค่ะแล้วเราก็สอนผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่อยากเรียน

0: ูน้อยครับแล้วส่วนตรงนี้คือเป็นส่วนของการทำอะไรครับครูน้อยครับ
1: อันนี้เป็นการทำกระปุกออมสินลดโลกร้อน
0: ลดโลกร้อน
1: โดยใช้ขยะทั้งหลายเนี่ยมาทำจากเริ่มต้นจากลูกโป่งที่เราเป่าเล่นกันอยู่เนี่ยค่ะพอเราเลิกเล่นแล้วเราก็มาปะด้วยกระดาษที่เราเรียกเปเปอร์มาเช่นะคะแล้วก็เอาขวดน้ำที่เราดื่มแล้วมาทำเป็นส่วนปากลังไข
0: ่
1: ที่เราทานไข่หมดแล้ว
0: เ
1: ราก็เอามาทำขาแล้วทำให้สวยงามด้วยการปะด้วยผ้าไทยเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
0: กระบวนการทำนี่นานไหมครับคุณครูครับ
1: ก็ใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ต้นทุนถูกมาก
0: ต้นทุนถูกมากเพราะว่าใช้ของที่เป็นของเหลือใช้แล้วก็ของที่เราทิ้งแล้วแล้วก็รีไซเคิลกลับมานำประโยชน์ต่อไปนะคร
1: ับ ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเด็กๆกลุ่มที่ทำเนี่ยครับเขาฝึกฝนกันนานไหมครับคุณครูครับ
1: วันแรกก็ได้แล้วนะคะ
0: วันแรกก็ได้เลยเหรอครับนี่เป็นเด็กระดับไหนครับเนี่ย
1: ป .5
0: นะคร
1: ับ
0: ป .5 นะครับคุณครูครับแล้วเมื่อผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับ
1: คุณคร ับ
0: ผมว่าผมโม้กับคุณผู้ชมไว้เยอะครับว่าฝีมือของเด็กๆที่นี่ไม่ธรรมดากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมได้มาเห็นแล้วก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับจะเห็นเลยว่านี่ครับงานค่อนข้างละเอียดนะครับใส่ใจรายละเอียดมากนะครับนี่ครับมีหางงอนมีโคตรสีสันสวยงาม
1: ที่อันนี
0: ้เป็นควายใช่ไหมครับ
1: เอเซนี่มีนกเลี้ยงควายด้วย
0: นกเลี้ยงควายด้วยนะครับเนี่ยมีรายละเอียดนะครับอันนี้มีชื่อของเขาไหมครับเนี่ย
1: ออมสินเก็บทรัพย
0: ์ออมสินเก็บทรัพย
1: ์ลดโลกร้อน
0: ออมสินเก็บทรัพย
1: ์ลดโลกร้อน
0: ลดโลกร้อนนะครับอ๋อผมนึกว่าจะตั้งชื่อแบบเจ้าเต้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อผมเลยนะครับแล้วมีตัวใหญ่ด้วยนะครับ
1: นี่เป่าด้วยลูกโป่ง
0: เป่าด้วยลูกโป่งขออนุญาตจับด้วยนะแล้วอย่างนี้มันจะแข็งแรงเลยครับคุณครูครับ
1: แข็งอ่ะลองจับดูค่ะ
0: แข็งแรงจริงครับคุณผู้ชมครับ
1: เราต้องการไซส์ขนาดไหนเราก็เป่าให้ใหญ่ขนาดนั้นต้องการตัวเล็กก็เป่าลูกเล็กต้องการตัวใหญ่ก็เป่าลูกใหญ
0: ่ที่สำคัญนะครับเก็บเงินได้ด้วยนะครับนี่นะครับราคาสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับตัวเล็ก
1: ค่ะถ้าไซส์นี้250ค่ะ
0: 250บาทไม่แพงเลยครับคุณครู
1: ถ้าไซส์นู้น
0: ตัวเล็กผมมีตัวเล็กสุดอย่างนี้นะครับ
1: อันนี้ค่ะอันนี้150กระต่ายของเด
0: ็
1: กๆ
0: อ๋อกระต่าย
1: กระต่ายของเด็กๆ
0: อันนี้ใครเป็นคนทำบ้างครับเนี่ยมีไหมครับ
1: อาย
0: กระต่ายนะครับอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับคุณครูครับ
1: 150
0: 150บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้250
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวใหญ่เลยนะครับ
1: ตัวนี้ขาย500ค
0: ่
1: ะ
0: 500บาทนะครับ500บาทแต่คุณผู้ชมจะสามารถเก็บเงินได้เป็นแสนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับ

0: ตรงนี้คือน้องๆเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับส่วนตรงนี้ครับ
1: ทำงานโคเชค่ะงานโคเชอันนี้มันจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะจะเป็นพวกคลิปติดผ
0: ม
1: คลิปติดผมแล้วก็พวกตุ๊กตาพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องทำได้กี่แบบครับคุณครูครับ
1: ถ้าถักโซ่เป็นจะทำได้ทุกแบบ
0: ทำได้ทุกแบบเอาแบบอะไรมาให้หมดน้องทำได้หมดเลยใช่ไหมครับโอ้
1: เริ่มต้นต้องถักโซ่เป็นค่ะไปทำขายกันนะคะ
0: ทำขาย
1: แถวบ้านเขาเวลาบางทีเวลาเราสอนไปเนี่ยเขาจะแถวบ้านเขาอ่ะก็เห็นสวยเขาก็สั่งซื้อกันเขาทำขายกัน
0: แล้วมีผลต่อเรื่องการเรียนการสอนของน้องๆเขาไหมครับ
1: โอ้สมาธิดีค่ะ
0: สมาธิดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: สมาธิดีค่ะแล้วก็นิ่งขึ้น
0: นิ่งขึ้นนะครับขอดูผลงานของน้องที่เสร็จแล้ว
1: เลยค่ะ
0: นี่เลยครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกตุ๊กตาพวงกุญแจค่ะ
0: โอ้โหนี
1: ่กระเป๋าใส่เศษสตางค์
0: เหมือนที่เขาขายของฝากกันตามเวลาไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวอะครับก็จะมีของฝากเหล่านี้แหละคือฝีมือของน้องนี่ไปถึงระดับมืออาชีพเลยนะครับคุณครูครับสมแล้วครับที่สามารถสร้างอาชีพได
1: ้อย่างแรกที่เขาเรียนค่ะอย่างแรกที่เขาเรียนโคเชก็จะสอนอย่างเงี้ย
0: อันนี้คืออย่างแรกขั้นต้นเลยแหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พื้นฐานเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะหมายอันเนี้ยลื้อได้เลาะได้ไม่เสีย
0: สามารถจะเลาะ
1: ค่ะทำไม่เป็นก็เลาะอยู่นั่นแหละค่ะไม่เสียค่ะพอมีชำนาญแล้วถึงจะไปถักไหมแบบที่เขาถักอยู่นั่นเพราะไหมอันนั้นพอลื้อแล้วมันจะเสีย
0: ครับน่ารักมากเลยนะครับของค่อนข้างจะทำยากพอสมควรแล้วนี่แหละครับ
1: พวกนี้พวกเขาเรียกอะไรกิฟช็อปพวกกิฟติดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่อยู่ตาม
1: นี่แหละ
0: ตามบนห้างอะครับคุณผู้ชมที่ขายกันแบบว่าราคาเป็นร้อย
1: ครับ
0: อันนี้ขายกันกี่ร้อยครับเนี่ยคุณครู
1: ยี่สิบสามสิบ
0: ยี่สิบสามสิบนะครับ
1: สิบบาทก็มีเนี่ยแถวนี้สิบบาทตั้งแถว

0: แล้วครับคุณครูครับครูน้อยครับที่มาที่ไปแล้วก็ความเป็นมาของโครงงานอาชีพเจ้ามูลหัตถกรรมเนี่ยคืออะไรครับทำไมถึงเราถึงเลือกที่จะสนใจเรื่องงานหัตถกรรมงานฝีมือครับเนี่ย
1: ค่ะเรื่องของเรื่องเราก็สอนในชั่วโมงชมรมนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: เราก็คิดว่าจะเอาอะไรมาสอนเด็กเอาอะไรมาสอนเด็กเมื่อแต่เราก็มีความถนัดตรงนี้เราชอบอย่างนี้ชอบโครเชต์ชอบงานประดิษฐ์อะไรเงี้ยแล้วก็เอาลองมาสอนปรากฏว่าเมื่อสอนแล้วเด็กๆนำกลับไปบ้านเนี่ยผู้ปกครองก็ชอบ
0: ครับ
1: คนข้างบ้านก็ขอซื้อ
0: เ
1: ด็กเขาก็กลับมาถามแล้วว่าคุณครูขายได้ไหมอ้าวได้สิถ้ามีคนซื้อแสดงว่าฝีมือเราดีอ่ะเราก็ต้องขายได้
0: ก็ฝีมือดีจริงๆครับ
1: ใช่
0: เพิ่งมีการก่อตั้งกันหรือว่าทำกันมานานแล้วครับคุณครูครับ
1: ทำมานานค่ะประมาณย้อนหลังไปประมาณ20ปี
0: 20ปีคุณครูโอ้โหคุณครูทำ
1: แต่ไม่ได้เยอะมากมายอย่างนี้ตอนแรกก็แค่1อย่าง2อย่างแล้วมันก็เพิ่มผลิตภัณฑ์มาเรื่อย
0: ๆโหนี่ทำมากี่รุ่นแล้วครับเนี่ยเยอะมากเลยนะคร
1: ับ เยอะหลายรุ่นแล้วค่ะ
0: แล้วมีแบบว่าที่แบบว่าจบการศึกษาไปแล้วนำไปประกอบอาชีพจริงๆมีไหมครับคุณครู
1: มีค่ะ
0: มีจริงๆนะครับ
1: ตอนนี้ที่เขาทำเป็นจริงเป็นจังนะคะตอนนี้ไปอยู่มัธยมปีที่3เขาก็จะทำเขาก็เหมือนไปตั้งชมรมในระดับมัธยมอะค่ะไปตั้งชมรมที่นู่นแล้วก็ทำขาย
0: ก็นำความรู้ที่คุณครูได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ไปนำไปต่อยอด
1: ใช่ค่ะผู้ปกครองเขาก็เรียนด้วยกันกับลูกเขานั่นแหละ
0: เขาเหรอครับ
1: ก็ทำขายกัน
0: มีผู้ปกครองมาเรียนด้วยไหมครับ
1: มาเรียนค่ะ
0: มีมาด้วย
1: มาค่ะบางคนเราสอนลูกไปผู้ปกครองก็ขอมาเรียนด้วยเราก็ไม่ได้รังเกียจเราก็บอกว่ามาได้เพราะครูเป็นคนมาโรงเรียนแต่เช้าเขาก็จะมาเรียนช่วงเช้าก่อนเราสอนแล้วตอนเย็นเลิกเรียนก็สักพักนึงอะไรเงี้ยให้การบ้านกลับไปทำแล้วก็กลับมาใหม
0: ่แล้วคุณครูทำเป็นหมดทุกอย่างเลยนะครับ
1: ค่ะต้องเป็นดิค่ะ
0: แล้วคุณครูคุณครูมีความสนใจหรือว่ามีความถนัดงานนี้มาตั้งแต
1: ่ก็ตั้งแต่เรียน
0: ตั้งแต่เรียนเลยใช่ไหมครับก็นำความรู้ตั้งแต่สมัย
1: เรียนเอกจบเอกคณะกรรม
0: เอกคณะกรรมนะครับนำมาถ่ายทอดให้

0: ลูกศิษย์แล้วก็ลูกศิษย์นำไปต่อยอด
1: แล้วเราก็ศึกษาหาความรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ความรู้หาง่ายในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะในเว็บเพจอะไรพวกนี้เยอะ
0: ครูเป็นคนทันสมัยด้วยนะครับเนี่ย
1: ดูได้อย่างเดียว
0: ครับคุณครูครับแล้วผลตอบรับของโครงการดังกล่าวครับมีผลตอบรับยังไงบ้างคร
1: ับโอ้ดีค่ะดีค่อนข้างดี

0: ที่ธรรมศาสตร์นะครับได้เหรียญทองด้วยนะครับ
1: ได้เหรียญทองค่ะ
0: สุดยอดจริงๆ
1: บางครั้งก็อันดับ1อันดับอะไรเนี่ยมาได้ทุกปีเหรียญทองได้ทุกปีค่ะ
0: เหนือกว่ารางวัลที่ได้ก็คือลูกศิษย์สามารถที่จะนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดแล้วก็นำไปประกอบอาชีพได
1: ้ใช่แน่นอนค่ะเนี่ยอันนี้กำไรสูงสุด
0: ยอดมากเลยครับคุณน้อยครับคุณน้อยครับแล้วโครงงานดังกล่าวเนี่ยครับงานฝีมืองานหัตถกรรมที่คุณน้อยได้ถ่ายทอดลูกศิษย์นะครับยังมีส่วนไหนที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็หรือต้องการได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมอยู่นะครับคุณน้อยครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายอะค่ะในรูปแบบให้เยอะขึ้น
0: คุณน้อยพอจะเล่าความประทับใจที่เริ่มต้นทำโครงงานนี้ให้กับคุณผู้ชมฟังได้ไหมครับว่าตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอจะมีความประทับใจอะไรที่ตาตึงใจเรา
1: ก็มีค่ะ
0: ครับ
1: อันแรกเลยก็ประทับใจเด็กๆ เขาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อเราพาไปออกงานเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการร้านของเขาเนี่ยให้เรียบร้อยได้อย่างมีผู้ใหญ่ในกระทรวงเข้ามาเยี่ยมบูธเนี่ยโดยที่ภูมินะ
0: ครับ
1: เขาก็จะสามารถแบบมอบของที่ลึก
0: แล้วครับ
1: ถ่ายรูปไว้อะไรเรียบร้อยอะค่ะ
0: เด็กๆประถมเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะรายงานเสร็จว่าเรามาจากโรงเรียนอะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็มอบของที่ระลึกของเด็กๆแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยครูไม่อยู่นะ
0: ครับ
1: เนี่ยคือความประทับใจ
0: แต่ว่าคุณครูก็คือได้เทรนเขาได้
1: ฝึกฝนก็ไม่ได้เทรนนะคะ
0: ไม่ได้ฝึกฝนคือเขาสามารถที่จะ
1: บริหารจัดการร้านได
0: ้เลย
1: ค่ะ
0: สุดยอดมากเลยครับ
1: ประทับใจไหมคะอย่างน
0: ี้แสดงว่าโรงเรียนนี้บูรณาการหลายอย่างนะครับนอกจากจะมีงานฝีมือที่ในเชิงของทักษะฝีมือแล้วยังมีในเรื่องของเชิงบริหารได้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะขอคุณครูฝากทิ้งท้ายประชาสัมพันธ์โครงงานอาชีพหัตถกรรมเจ้ามูลให้กับคุณผู้ชมได้รับชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับ
1: ก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีช่วยสนับสนุนผลงานเด็กๆอะค่ะเขาจะได้มีรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างเสริมอาชีพไปในอนาคต
0: หรือถ้าสนใจอยากจะติดต่อเพื่อที่จะมาอุดหนุนเด็กๆยินดีไหมครับ
1: ค่ะเราจำหน่ายที่โรงเรียนวัดเจ้ามูลแล้วก็ที่โรงเรียนดอนหวายตลาดดอนหวายนครปฐมอะค่ะ
0: ครับรายได้ก็จะนำมาให้เด็ก
1: ๆ
0: ที่เป็นคนประดิษฐ
1: ์เป็นคนประดิษฐ์
0: ทำขึ้น
1: แล้วจะได้หลายชิ้น
0: แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะนำเข้าสู่โรงเรียนที่ต้องขอขอบคุณคุณน้อยมากครับที่นำความรู้ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยสัมภาษณ์ครูน้อยเสร็จแล้วจะลองไปลง
1: ได้เลยค่ะให้เด็กๆสอนได้เลยค่ะ
0: ให้เด็กๆสอนได้เลยนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครูน้อยมากๆนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับแต่ว่าสำหรับเรื่องราวของโรงเรียนวัดเจ้ามูลเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังมีอีกหนึ่งกลุ่มโครงงานครับที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลุ่มนักเรียนที่สร้างสรรค์แล้วก็ประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาครับวันนี้เนี่ยด้วยเวลาที่เรามีจำกัดมากๆแต่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวไปลงมือทำปฏิบัติฝึกอาชีพกับเด็กๆซะหน่อยนะครับต้องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLT

0: ี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะคะประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็

จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสหะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะ

0: ทิศทาง3พราหมณ์กับ5พราหมณ์เนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พราหมณ์นะคะไป3พราหมณ์เพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA อยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พราหมณ์ N แล้วก็ T พราหมณ์ N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3ครีปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3Pนะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้

ได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่า pyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบ net ค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะ pyruvate นะคะก็เปลี่ยนเป็น acetaldehyde นะคะได้2โมเลกุลค่ะ pyruvate นะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วน acetaldehyde นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ acetaldehyde เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น ethanol โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือ net นั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะ

จะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADHนะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1แอโรบิกเรสไพเรชันใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไลซิส2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1แอลกอฮอล์ fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respirationและ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครโรพลาสต์ค่ะคโครโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นนะคะหรือไลท์ดิพเอนเดนต์ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะดาร์ครีแอคชั่นนะคะหรือไลท์อินดิพเอนเดนต์ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและดาร์ครีแอคชั่นนะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะคะไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ
ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินดิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับก็ยังได้รวบรวมบทความข้อคิดข้อมูลเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสําคัญนะครับในการขับเคลื่อนการศึกษาของบ้านเราให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจําในทุกๆสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการของเรานะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศน.เขตยานาวานะครับโดยศูนย์กศน.เขตยานาวาที่ตั้งใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.นะครับที่ได้มีการดําเนินโครงการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนะครับได้มีหน่วยงานหลักที่คอยประสานแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือหน่วยงานของกศน.เนี่ยครับโดยจะใช้ศูนย์กศน.ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่งนะครับแล้วก็บุคลากรคุณครูวิทยากรนะครับนำมาใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนชุมชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยนะครับจะเป็นอย่างไรภายในจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับคุณผู้ชม

0: เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามผอ.ให้ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางอัจฉนุชคำดีบุญเป็นผอ.กศน.อยู่เขตยะนาวาค่ะ
0: ผอ.ครับวันนี้รายการของเรามาเนี่ยเพราะว่าเราได้ทราบว่าศูนย์กศน.แห่งนี
1: ้
0: ใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอยากจะทราบนะครับว่าที่มาที่ไปของศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวมีความเป็นมายังไงทำไมถึงก่อตั้งขึ้นมานะครับเฉพาะของที่ยานาวานี่ก็ได้ครับผอ.ช่วยเล่าชวนคุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ที่จริงแล้วที่ไปที่มามันยาวนะลูกเยอะมากเลยกว่าจะได้มาเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี
0: ้
1: ที่ได้ให้ไปอยู่ในใจกลางเมืองอย่างนี้นะคะ
0: ค
1: ือต้องบอกว่าผอ.นี่เป็นคนบ้านนอกนะไม่ได้คนในกรุงเทพเลย
0: ผมไม่ใช่เลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่
0: ผมก็เหมือนกันครับผอ.นี่น่าจะอยู่โซนไหนครับเนี่ยของ
1: ส่วนภาคใต้
0: ของภาคใต้นะ
1: ครับภาคใต้เป็นคนใต้แล้วก็บังเอิญอยากจะมาเป็นสาวกรุงเทพบ้างก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็ได้มาอยู่ในเขตยานาวาพอมาอยู่ในเขตยานาวาก็แน่นอนผู้บริหารเนาะมาใหม่ๆก็ต้องคุยกับลูกน้องประชุมลูกน้องว่างานการไม่เป็นอย่างไรทำไปถึงไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกศน.ก็คือการประเมินสถาพอเพียงทุกหน่วยงานทุกกศน.ต้องประเมินก็เลยคุยกับลูกน้องว่าที่นี่เราประเมินกันแล้วยัง
0: ครับ
1: น้องๆทุกคนบอกไม่ค่ะไม่เคยทำไม่เคยประเมินเลยบอกอ้าวแล้วก็ปี58นี่ก็จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ประเมินแล้วที่ไหนบ้างที่เราพอจะมีกิจกรรมพวกเหล่านี้น้องๆก็แต่คนก็เจ๊ยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเอ้ยทำไงดีว่าเรามาใหม่ก็เป็นบุญของผอ.ก็ว่าได้นะคะก็เลยวันนั้นได้ไปประชุมที่เขตที่สำนักงานเขตก็ประชุมผู้นำชุมชนผอ.ก็เข้าไปประชุมด้วยพอขณะที่ประชุมกันอยู่ก็บรรยากาศในการประชุมก็ธรรมดาเนาะเรื่องของการประชุมก็ถามว่าแต่ละชุมชนนั้นต้องการอะไรบ้างแล้วจะให้หน่วยงานไหนช่วยเหลืออะไรบ้างบังเอิญก็มีผู้นำท่านหนึ่งท่านก็ยกมือขึ้นแล้วบอกว่าชุมชนของผมนะผมอยากตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนแล้วก็ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโอ้ขอออฟฟิศไอเดียเลยท่านบอกว่าท่านมีพื้นที่มีอาคาร
0: ครับ
1: แล้วก็อาคารโล่งๆพื้นที่ก็โล่งๆไม่มีอะไรเลย

0: ไม่ได้มีอะไรเลย
1: ไม่มีอะไรเลยแล้วจะทำอย่างไรพอก็มาดูเป็นจริงนะจะคิดยังไงก็ช่วยกันคิดช่วยกันคิดกับคณะกรรมการแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปช่วยไปคิดกับน้องๆที่สำนักงานว่าเราจะมีการวางแผนงานอย่างไรพอถึงตัวเราแล้วเราได้ประเมินแน่น
0: อ
1: นฟังความคิดของท่านโอ้โหท่านมีความคิดที่เป็นเลิศเลยค่ะ
0: ครับ
1: ท่านมีความคิดไอเดียดีมากเลยซึ่งตรงกับใจของเรา
0: คร
1: ับ เราก็เริ่มดําเนินการเริ่มต้นเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีพื้นที่มันมีแต่อาคารเนี่ยมันปสน.จะทำยังไงอ่ะ1เราจะตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเรามีเรามีนโยบายแต่ยังไม่ได้ตั้งเราตั้งเลย
0: คร
1: ับ เราได้โอกาสตั้งเลยตั้งเสร็จแน่นอนการตั้งต้องมีครูอยู่เราประกาศรับครูเลยค่ะประกาศรับครูเลยและกว่าจะรับครูได้ครูที่อาสามาอยู่ที่นี
0: ่
1: ต้องอดทนนะ
0: เรียกว่าต้องใจถึง
1: ต้องใจถึงไม่ถึงอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเงียบมันเหงามันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนาะเราคิดเลยต้องสอนแบบโครงงานเพราะนั้นที่มาก็คือโครงงานเด็กค่ะ
0: ครับ
1: ที่มาคือโครงงานเราให้เด็กทำโครงงานเลยโครงงานเรื่องอะไรโครงงานที่เกี่ยวกับนิสิตพอเพียงอ่ะเพราะเกี่ยวเนื้อหาสาระที่เขาเรียน
0: ครับ
1: ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นเลย
0: อ๋อจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปตอนนี้เราก็พอจะทราบแล้วเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องฟันฝ่าพอสมควรแล้วครับ
1: พอสมควรเลยค่ะเนาะจ้ะ
0: ผมขอข้ามไปที่แล้วกิจกรรมภายในศูนย์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ทีนี้
0: ครับ
1: ประจักษ์โครงงานเด็กเนาะ
0: ครับ
1: มันก็เกิดกิจกรรมจากวิชาชีพจากชุมชนต่างๆเข้ามาแล้วก็จากน้องๆที่เราพบกลุ่ม
0: ครับผม
1: นะกิจกรรมที่นี่ก็เราเริ่มจากตั้งแต่วิชาโครงงานก็คือเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือน
0: การเลี้ยงไส้เดือน
1: อ๋อการเลี้ยงไส้เดือน
0: เลี้ยงไปทำไมล่ะครับไส้เดือน
1: นั่นเล็กโอ้คนกรุงเทพไม่รู้จักไส้เดือนหรอกขยะขยง
0: ผมนี่
1: นะ
0: โอ้โหผมนี่หน้าตาดูเป็นคนเมืองมากขนาดนั้นเลยนะครับ
1: ผมหน้าตาบ้านนอกไง
0: เป็นไส้เดือนอะไรลักษณะไหนครับแล้วเรานำไส้เดือนนำสิ่งอะไรมาใช้ประโยชน์มันนะคร
1: ับ ก็ขี้เขาเรียกมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
1: อันคือเทสหนึ่ง
0: นำมาเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับโอเคคร
1: ับ ต่อไปเราก็ต้องปลูกเพราะนโยบายรัฐบาลเนาะมะนาวแพง
0: มะนาวแพงใช่ครับ
1: ทำยังไงล่ะเราลอง
0: ซื้อเข
1: าก็แพงของไม้แล้วก็ปลูกเองเลยสิ
0: ปลูกเองเลยเหรอครับ
1: ปลูกเองเลย
0: ปลูกที่ไหนครับในแปลงเกษตร
1: น
0: ี
1: ่ไงโอ้โห
0: ไม่ใช่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
1: ปลูกที่นี่เลย
0: แล้วที่นี่แล้วที่นี่แบบใจกลางเมืองตรงนี
1: ้ปลู
0: กมะนาวได้ด้วยเหรอคร
1: ับ ได
0: ้นอกจากมะนาวแล้วมีอะไรครับครับ
1: แล้วก็เรามีผักสวนครัว
0: มีผักสวนครัว
1: มีผักสวนครัวเรามีอะไรนะพวกโหระพา
0: โหระพา
1: แล้วก็เรามี
0: เห็ด
1: ค่ะ
0: เรามีผมเดินผ่านมาเห็นอยู่
1: แล้วเราเลี้ยงไก่
0: พอครับพอทำตรงนี้คือแบบว่าทำโชว์เฉยๆหรือว่าทำเพื่อใช้บริโภคใช้รับประทานกันจริงๆครับพอครับ
1: โอ้หน้าตาบ้านนอกอย่างนี้มีคำว่าโชว
0: ์
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: สิ่งทุกอย่างที่ทำนั้นที่น้องๆเห็นตอนนี้นะคะเป็นเรื่องจริงไม่ได้จัดฉาก
0: ใช้ได้จริงๆ
1: ใช้ได้จริงๆ
0: บริโภคจริงเลยนะครับ
1: มะนาวออกลูกเก็บไปใช้จริง
0: ๆขายด้วยไหมครับพอ
1: ถ้าแหล่งตรงนี้เรายังไม่แนะนำเรื่องของการขายเราต้องการให้ชุมชนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของก็ให้เขามาดูแลกันเองยังไม่ขายยังไม่ถึงขั้นการขาย
0: แต่ว่าก็ใช้บริโภค
1: ให้ใช้บริโภคให้เขารู้จักว่าปลูกได้ทำได้นะเห็นไหม
0: ผมชักจะอยากเห็นภาพนะครับว่าแปลงแต่ละแปลงแล้วก็
1: แปลงเป็นยังไงใช่ไหมคะ
0: ศูนย์แล้วทราบว่ามีเลี้ยงไก่ด้วย
1: มีเลี้ยงไก่
0: ตัวเป็นเลยนะครับไม่ใช่ไก่ทอดนะครับ
1: ไม่ละค่ะน้องไม่
0: ได้ครับผมขออนุญาตให้ผอ.พาผมแล้วก็คุณผู้ชมไปรับชมกันหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ได้เลยเดี๋ยวเราไปดู
1: กันยินดีค่ะเชิญค่ะได้ค่ะ

0: อครับแล้วที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนไหนครับผอครับ
1: เป็นผักสวนครัวค่ะ
0: คือ
1: ผักสวนครัวที่มีชุมชนเข้ามาปลูกแล้วก็มีผู้นำแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่พวกกลุ่มที่นี
0: ่ปลูกเองเลยนะครับ
1: ปลูกเองค่ะปลูกเอง
0: นี่มีกี่ชนิดครับเนี่ยผอครับ
1: ในผักกาดเนี่ยไม่ค่ะนี่ผักกาดก็ปลูกเองนะคะมีผักกาดมีมะละกอเล็กๆอยู่แต่ว่าเนาะแล้วก็มีต้นมะนาว
0: ค่
1: ะจะมีมะกรูดนี่โหระพาลูก
0: โอ้ครับผม
1: นะคะ
0: เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: กะเพราก็มีนะลูกกะเพราก็มี
0: เรียกว่ามีหลากหลายทีเดียวนะครับแต่ละอย่างนี่ปลูกเองด้วยใช่ไหมครับ
1: ปลูกเองค่ะ
0: แล้วมีตั้งแต่นักศึ
1: กษาม
0: ีชุมชนปลูกผมทราบว่า
1: คุณลุงเนี่ยดูแลปลูก
0: ด้วยดูแลปลูกด้วย
1: รักมากรักต้นไม้มาก
0: แล้วพวกสปริงเกอร์พวกอะไรพวกนี้นี่เราซื้อมาเหรอครับหรือว่า
1: ลุง
0: ต่อเองเลยเหรอครับ
1: ต่อเองเลยลุงต่อเองคณะกรรมการก็ช่วย

0: ก็คือเป็นการผสมประสานกันระหว่างหลายภาคส่วนหลายฝ่ายแล้วก็ผักหลายชนิดด้วย
1: ใช
0: ่ไหมครับพวกนี้ก็คือสามารถที่ใช้บริโภคได้จริงๆ
1: ได้เลยค่ะกินได้เลยปลอดสารพิษ
0: กินได้เลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: จริงเหรอครับ
1: จริง
0: ๆเอาละครับผอ.ครับผอ.ทานคนเดียวผมคงจะยอมไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับผอ.ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เด็ดได้เลยนะครับปลูกนานไหมครับเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเนี่ยครับ
1: ประมาณเดือนกว่าเนาะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมครับนะกรอบหอมอร่อยครับ
1: ค่ะกินได้หมดค่ะลูกกินได้หมด

0: มะนาวเนี่ยมีการปลูกด้วย
1: ปลูกด้วยปลูกในบ่อซีเมนต์ที่ปลูกยางรถยนต์นะแต่ฝั่งโน้นพอปลูกในบ่อซีเมนต
0: ์ครับ
1: เพราะว่าอนาคตข้างหน้าพอต้องการที่จะควบคุมเรื่องการ
0: ด้านนี้
1: เหรอดูด้านโน้น
0: แล้วปลูกยากไหมครับพอครับ
1: ถามว่ายากไหมถ้าเราไม่ใส่ใจมันมันก็ยาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราใส่ใจมันดูแลมันไม่ยากเลยค่ะนอกจากเรามีปุ๋ยปุ๋ยมูลไส้เดือนตรงนี้ที่ช่วยบำรุงดินมาทำสิ่งเหล่านี้แหละค่ะ
0: คือใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนำมาผสมผสาน
1: ตรงนี้
0: ครับผม
1: ค่ะเพราะดินสำคัญนะคะ
0: ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่
0: ครับผม
1: ถ้าดินไม่ดีหนูทำอะไรไม่ขึ้นไม่ผมไม่ได้ดินต
0: ้
1: องดีก่อน
0: ครับ
1: แล้วมันร่างกายเราเลยเนาะต้องสมบูรณ์ก่อนมีสุขภาพแข็งแรงก่อนถึงจะทำอะไรได้อันน
0: ี้
1: ก็เหมือนกัน
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็คือใจกลางเหมือนที่ติดถนนเนี่ยครับด้านขวามือนี่คือถนนวิ่งไปวิ่งมาสัญจรไปมาเป็นบริเวณแยกนราธิวาสใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนี่แหละครับแต่ว่าตรงนี้นี่ก็คือปลูกกันเป็นแปลงเกษตรจริงๆเลยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วนอกจากตรงนี้แล้วผมเห็นมีด้านในด้วยมีเห็ดมีอะไรมากมายเลยผมขอไปดูตรงนู้นต่อได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในต่อเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่ที่ส่วนของการเพาะเห็ดนางฟ้าใช่ไหมครับปอครับ
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: นี่นะครับแล้วเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี้นี่ก็คือเราก็ให้นักศึกษาแล้วก็คนในชุมชนทำเหมือนกัน
1: ก็ใช่ค่ะ
0: นะครับเป็นไงครับเห็ดนางฟ้าออกเยอะไหมครับ
1: เห็ดนางฟ้าอังการได้ยินนะคะที่เราเพาะตอนนี้นะคะหลายเดือนแล้วนะก็จะหมดแล้ว
0: ครับ
1: ออกดีมากเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะออกดีมากเลยตรงนี้เราได้ทุนสนับสนุนจากเทฟลอนเขาให้ทุนเราด้วย
0: ครับผม
1: เขามาดูแลเราด้วยตรงนี้แล้วก็เราสอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องต่อต้านเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี
0: ้ครับ
1: คือรายได้ตรงนี้เราขายนะคะน
0: ี่ขายได้ด้วยนะครับ
1: โลละ60บาท
0: โลละ60นะครับ
1: เราได้ขายแต่ตรงนี้
0: ขายหมดเกลี้ยงที่หายนี่ไม่ใช่เด็ดกินใช่ไหมครับ
1: ไม่ละขาย
0: ขายนะครับ
1: แต่รู้ไหมเราขายตอนไหน
0: ขายตอน
1: ตีสี่ค่ะตีสี่นะคะจะมีแม่ค้ามารับตอนตีสี
0: ่แล้วรายได้ส่วนนี้เราจะนำไป
1: ก็เราเอามาบำรุงสถานที่ค่ะไม่ย้ายออกไปไหนเลย
0: เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเครื่องไม้เครื่องมือต้องใช้ทุนก็เป็นทุนหมุนเวียนไป
1: บำรุงมันต่ออะไรเงี้ยนะเราต้องดูแล
0: ครับผม
1: รายได้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสอนให้เด็กขายของเป็น
0: ผมสงสัยอย่างนึงครับการปลูกต่างๆเนี่ยพืชผักสวนครัวแล้วก็การเพาะเห็ดต่างๆนะครับใครเป็นคนที่สอนครับผอ.เองหรือเปล่าครับเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วผอ.สอนคงเก่งจังเลยผ
0: อ.ผอ.ก็น่าจะเก่ง
1: ดูได้ก็จะมีวิทยากรวิทยากรมาช่วยให้ความรู้เช่นที่นี่ก็มาจากสมุทรสาครความสมุทรสาครก็มาช่วยสอนให้เวลาเขาเอาเห็ดมาลงเขาจะสอนให้เราด้วยค
0: ่
1: ะสอนเด็กด้วยสอนชาวบ้านด้วย
0: ก็เรียกว่ามีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับ
1: เพราะสนองทำคนเดียวไม่ได้เรามี
0: เคร
1: ือข่ายทุกอย่างเราต้องรู้จักประสานงานเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานตรงนั้น
0: พอครับผมคุยกับพออยู่ผมได้ยินเหมือนเสียงไก่
1: อ๋อเหรอเสียงดีจังเลย
0: ผมดีมากเลยครับ
1: อะไรนะเนี่ย
0: มีเล้าไก่อยู่บริเวณนี้ด้วยเหรอครับพอครับ
1: มีค่ะยังมีไก่อีกถ้าหนูได้ทราบเรื่องไก่หนูจะสงสารเขามากเลยไก่ที่พอเอามาเลี้ยงอ่ะ
0: ทำไมครับพอครับ
1: ไก่ที่กำลังที่จะถูกเชือดแล้วนะ
0: ม
1: ันทนแพ
0: ้ครับ
1: เขาก็จะเอาเป็นอาหารแล้ว
0: พ
1: อก็ระหว่างพอกับผู้นำชุมชนแล้วก็สงสารซื้อมาดีกว่าซื้อมาแล้วเอามาเลี้ยงตอนนี้มันเลี้ยงมีลูกมีหลานเต็มแล้วค่ะเลี้ยงไก่อย่างนี
0: ้แล้วเราก็
1: เก็บไข่ค่ะไข่ตัวนี้เราเก็บเราต้องการที่จะขยายพันธ
0: ุ
1: ์ปอกกระเพาะต่อให้มันฟักต่อ
0: โอ้เราไก่บริเวณด้านไหนครับ
1: ด้านนี้ค่ะ
0: ด้านหลังนี่เลยครับ
1: ด้านนี้คือมันกำลังฟักอยู่นะ
0: โอ้ครับด้านนี้นะครับมีในส่วนด้านหลังนี้นะครับ
1: แล้วก็มี

0: ด้านนู้นนะครับ
1: แม่กับพ่อมาอยู่ด้วยกัน
0: เดี๋ยวผมขอเป็นดูหน่อยนะครับผอ.ครับ
1: จะดูตรงนี้หรือว่า
0: ดูทั้งหมดเลยครับผอ.ครับมาวันนี้ขออนุญาตผอ.เลยนะครับเดินทั่วบริเวณศูนย์กันเลยทีเดียวครับครับผม

0: พอครับเอิ่มชีวิตด้านนี้มันคืออะไรครับเนี่ยผมเห็นมีเขียนว่าค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าอาหารมันคือค่าอะไรครับเนี่ยผอครับ
1: องค์ชีวิตนี่ก็เหมือนกับเปรียบเหมือนตัวเรานี่แหละคนนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือรายได้มีอาชีพอะไรบ้างอาชีพขายผักอาชีพเสริมสวยอาชีพอะไรแต่อาชีพรับจ้างทุกอาชีพเรามีรายได้เป็นรายได้มันก็ลงมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมเรามีรายได้ของเรา
0: ครับ
1: แต่รายได้ของเรารายจ่ายหลักคืออะไรน
0: ี่
1: คือเราจำลองบัญชีครัวเรือนไ
0: ม
1: ่ดูเราจะจำเป็นต้องจ่ายค่าอะไรบ้างเท่าไรได้เราได้เงินเดือนมาแล้วน่ะ
0: โอ้โหก็มี
1: เช่นจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าบุหรี
0: ่
1: เอ้าแล้วเราไม่คิดจะอุดมันเลยเหรอเราจะจ่ายทุกเรื่องนี้หมดไห
0: ม
1: หมดแน่นอนเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราอยากจะให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราจะหยุดมันได้ไหมเราอุดถูกอุดมันได้ไห
0: ม
1: ถ้าไม่จำเป็นหรือลดลงหน่อยได้ไหมให
0: ้
1: เรารู้ว่าเออรายรับรายจ่ายเรารับเท่านี้จ่ายเท่านี้อยากรู้ว่ารายรับรายจ่ายเกินไหมเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยจำเป็นไหมต้องมีค่ะไม่ได้ไปติดที่สินไฟฟ้าเนาะ
0: ครับผม
1: แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้คือโทรศัพท์เอ่ยไฟฟ้าเอ่ยนี่สิ่งจำเป็นและอะไรบ้างล่ะที่มันไม่จำเป็น อยากให้หยุดตรงนั้นก
0: ็
1: เป็นการสร้างตระหนัก
0: แล้วเจ้าโอ่งตรงนี้ก็คือทำเป็นเหมือนกับแบบว่าประมาณประมาณนั่นเองนะครับ
1: การนิทรรศการขึ้นมามาดูมัน
0: ถ้าผมจะอุดก็คือเอานิ้วอุดเลยนะครับ
1: อุดเห็นไหมถ้าอุดโทรศัพท์เราเรียกว่าเราไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ละ
0: ครับผม
1: จำเป็นไหมโทรศัพท์จำเป็นเราไม่อุดมันเนาะแต่เราทำไมจ่ายมันน้อยลงนะใช้โทรศัพท์มันน้อยลงหรือค่าไฟเนี้ยอุดค่าไฟเราอุดประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เช่นเราเคยจ่ายเยอะๆให้เราประหยัดได้ไหมอย่างเงี้ยประหยัดลงมาน
0: ี่ถ้าอุดได้หมดนี่ก็ล้นออกมาเต็มเลย
1: แล้วนี่ก็เหลือจ่ายใช่ไหมคะ
0: เหลือจ่ายเลยนะครับ
1: ให้เรารู้จักคิด
0: โอ้โหนี่ใครคิดมาครับเนี่ย
1: อ๋อ
0: ครับ
1: คือพอเป็นคนที่ช่างยานการเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คนอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เก่งแต่ว่าเราทำยังไงว่าจำลองภาพยังไงถ้าเห็นภาพที่ชัดเจนชาวบ้านมาก็ได้เห็นเด็กมาเรียนหนังสือก็ได้เห็นและจำลองได้
0: สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: นี่คือการทำบัญชีครัวเรือนโดยการทับจำลองให้น้องๆเขาได้รู้ได้เห็น
0: สุดยอดมากๆนะครับถ้าผมจะถามว่าในศูนย์ตรงนี้เนี่ยอะไรคือไฮไลท์ของศูนย์เนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับ
1: พี่ว่าทั้งหมดนี้แหละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เลยนะครับ
1: ทั้งหมดทุกกิจกรรมเลยเป็นไฮไลท์หมดเลยทั้งหมดนี้ก็คือไฮไลท์ของศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ค่ะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาที่มาเรียนรู้แล้วก็ชุมชนที่มาเรียนรู
0: ้
1: เราก็รู้นักศึกษาเหล่านั้นเป็นคนต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: อย่างน้อยเขาทำงานอยู่โรงงานสักวันหนึ่งเขาคงไม่ไปลูกจ้างตลอดชีวิตนี้หรอกเขาอาจจะกลับไปบ้านพอกลับไปบ้านปุ๊บเขาอยากเรียนที่ไหนฉันเรียนกศน.นะแล้วก็เคยเห็นที่กศน.เขาสอนโน่นสอนนี
0: ่
1: ความคิดของเขาตรงนั้นน่าจะนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างแน่นอน
0: สำคัญก็คือไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าเป็นสถานที่ว่าจุดตรงไหนจุดตรงไหน
1: ไม่ใช่
0: แต่ก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือไฮไลท์ของศูนย์แห่งนี้นะครับผอ.ครับผมอยากให้ผอ.ได้ฝากสุดท้ายนี้นะครับให้กับคุณผู้ชมฟังถึงความสำคัญของการนำวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับชีวิตของเราในประจำวันเนี่ยครับผอ.ครับอยากฝากให้คุณผู้ชมครับ
1: ค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงแล้วถ้าทำคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นก็คือเรื่องของพื้นที
0: ่
1: จะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนอย่างไ
0: ร
1: เราไม่ต้องแบ่งเยอะหรอกค่ะไม่ต้องเราแบ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ได้ให้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเราส่วนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคนเราเนาะพอคำว่าพอถ้าเรารู้จักพอคำว่าพอเพียงคือเราพอในสิ่งของตัวเองนะคะในสิ่งของตัวเองที่พอไม่ตามคนอื่นเขาใช้จ่ายที่พอประมาณในตัวเองที่มีอย่างมีเหตุมีผลจำอะไรจำเป็นบ้างอะไรไม่จำเป็นบ้างเช่นการทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าอะไรที่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นต้องขอฝากนะคะขอฝากท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้อยู่นะคะเราจะรวยอย่างไรก็ตามขอให้เรารวยอย่างพอเพียงการรวยอย่างพอเพียงนั้นคือรวยอย่างมีความสุขมีความสุขและคนอื่นมีความสุขด้วยเหมือนศูนย์แห่งนี้แหละค่ะเรารวยกิจกรรมแต่เราอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยนั่นคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0: รู้จักเพียงรู้จักพอ

มีมากทำมากมีน้อยก็ค่อยๆทำนะครับวันนี้นี่ผมต้องบอกว่ารู้สึกตื้นตันใจนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากจริงๆที่ได้มาที่ศูนย์กศน.เขตยานนาวาแห่งนี้นะครับ

0: ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุตคำดีบุญนะครับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานนาวาแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์หน้านะครับเรายังคงอยู่ที่กศน.เขตยานนาวานะครับเพราะว่านอกจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้แล้วนะครับที่นี่ยังมีการฝึกเรียนรู้ในการฝึกอาชีพด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตออกมาเนี่ยมาขายได้ด้วยใช่ไหมครับผอครับจะมีอยู่อีกที่
1: น
0: ึ
1: ง
0: เป็นการทำงานร่วมกับทางชุมชนเหมือนกัน
1: นะคร ับ
0: ซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวแต่สำหรับวันนี้ผมและทีมงานรวมทั้งท่านผู้อำนวยการอาจจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้น

ตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้ต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆนะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะโมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการ

นะคะไกโคไรซินด้วยไกโคไรซินนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปคะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือว้าวส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังไงคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะ
ย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสาร

ละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake ก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทั้ง

ภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองคำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เว้ากับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับ

พี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ในกรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนบางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 1.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวง

ของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคแอลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1 นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมอะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1 นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าท ทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่มั้ยคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านนึงนะคะไปอยู่อีกด้านนึงนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C เราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาม N แล้วก็ T พาม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
3: ลาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
5: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ ทำอะไรกันดีครับ
5: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
7: หนูค่ะผมครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่

0: ั้งอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
2: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ้าบัวแดง
2: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสะหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้าแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ้ามีใครตอบครูได้บ้าง
3: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
4: เข้าใจครับ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
5: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
5: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
0: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
3: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
0: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
0: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนนั้นนะคะ
1: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
2: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
1: ไม่ทราบค่ะ
2: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
3: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
0: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
2: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
3: ครับ
2: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
4: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
2: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: นั่นอะไรครับครู
2: บัตรคําจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคําคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คําว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
0: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
2: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
5: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะ
5: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
0: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
2: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
2: บัวแดงล่ะคะ
5: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
2: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
4: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
2: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครู

0: เรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
2: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
3: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา10:30 น. ถึง 11:00 น.

0: อเมริกาและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระวังให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV

0: ทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
3: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิ
4: ท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
5: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
6: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
5: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
6: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
6: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
5: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
4: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
6: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
5: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
6: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
6: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
4: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
5: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
6: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ์
5: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
6: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
6: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสาร ให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
5: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
6: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยละทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
6: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
4: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
0: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
7: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
0: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
6: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
7: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
0: น่ากลัวจังเลย
7: โอ้นะครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
0: น่ากลัวจังเลย
7: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
0: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
6: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
4: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
6: ขอบใจมากนะบาส
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับ

0: ไล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษในหัวข้อ Teaching Pronunciation นะคะซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยความสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซกาออฟอเมริกาในรัฐแคลิฟอร์เนียและบริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นตอนที่7ในชื่อ Stress and Rhythm นะคะ Welcome to the distanceVideo Conference Teacher Training Series for Teachers of English on Teaching Pronunciation, organized by the Distance Learning Foundation with kind support of the American Embassy in Bangkok, represented by Mr. John Skakel, Regional English Language Officer, Soka University of America in California, and TOT Public Company Limited.The translation series on teaching pronunciation is conducted by Professor Donna Brington from Soka University of America. And today is the seventh session on stress and rhythm. Welcome, Professor Donna Brington.
1: Thank you very much. And welcome everybody to our seventh session, Stress and Rhythm. Let's look at an overview of what we're going to be talking about today.I'd like to talk about characteristics of stressed syllables. So what makes stressed syllables different than unstressed syllables? I'd like to talk about the effect of affixation on lexical stress. So when we add endings, either or prefixes or suffixes, how does that affect the stress in a word? We're going to be talking about lexical stress in compounds,in noun-verb pairs, in phrasal verbs, and in numbers. And then finally, I want to say a few things about poetry in English and how stress, timing, and poetic meter go together. As usual, we'll finish out with some teaching strategies. So I think it's going to be an interesting agenda for today's lecture.
0: ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะซึ่งในหัวข้อคือ stress and rhythm นะคะก็จะมี outline นะคะคือว่าในช่วงแรกนี่อาจารย์ดอนน่าก็จะพูดถึงลักษณะของพยางค์ที่เน้นและไม่เน้นเสียงนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นผลของการที่เราเติม affix ก็คือจะ prefix หรือ suffix ก็แล้วแต่เติมข้างหน้าหรือข้างหลังคำซึ่งจะทำให้การออกเสียงการเน้นคำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะแล้วก็จะพูดถึงการเน้นคำเน้นเสียงนะคะในคำประเภทที่เป็น compound noun นะคะหรือว่าเป็นพวกverb นะคะหรือคำนามซึ่งบางทีจะเขียนเหมือนกันแต่ว่าจะstress คนละที่นะคะก็ซึ่งทำให้จะเป็น noun หรือจะเป็น verb ต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นการออกเสียงตัวเลขนะคะการออกเสียงตัวเลขเป็นเลขตัวเลขธรรมดาหรือตัวเลขที่เป็นลำดับที่นะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะพูดถึงการออกเสียงเน้นคำนะคะ rhythm นะคะโดยเฉพาะใน

0: ่เป็นกลอนนะคะบทกลอนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จบด้วยวิธีการสอนนะคะการออกเสียง stress and rhythm ค่ะ
1: Some important information about stressed syllables. The most important information that you need to know about stressed syllables is that 1. They are louder in volume than unstressed syllables. 2. They are longer in duration. And 3. They are higher in pitch than unstressed syllables. And the next most important information, which we discussed in some previous lectures, is that unstressed syllables contain unstressed vowels, whereas stressed syllables contain full vowels. So a stressed syllable does not contain the vowel schwa.
0: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่านะคะในสไลด์ต่อไปนี้พูดถึงพยางค์ที่เน้นเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าเวลาออกเสียงเนี่ยจะมีวอลลุ่มความดังนะคะความดังมากกว่าแล้วก็ เวลานะคะออกเสียงอาจจะหมายความว่ายืดเสียงออกมาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะยาวกว่าแล้วก็ระดับเสียงก็จะสูงกว่านะคะแล้วก็ใน stressed syllables เนี่ยนะคะก็จะมีสระที่เรียกว่า full vowels นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีสระที่เป็นไม่เน้นหรือว่ายังชัวร์นะคะซึ่งเราเคยเจอมาหลายครั้งแล้วค่ะ
1: I'd like you just to listen for a minute, and what I want you to do is listen and see if you can hear the stressed syllable, and I'd like you to concentrate on hearing, is it louder, is it longer, and is it higher? So stressed syllables are the ones in blue on the screen. Just listen while I say the words.About, certain, astronaut, remember, understand, revitalize, salutation, release, leisure, sterilize, banana, engineer, gratuitous, absolutely, contain,Chamber, terrify, religion, introduce, particular, locomotive. Hopefully, you have no trouble hearing the stressed syllable, and that is because the stressed syllable is louder, longer, and higher. You'll also notice that any syllable in the word can be stressed.
0: ค่ะอาจารย์ก็ออกเสียงให้ฟังนะคะในตารางคำพวกนี้นะคะก็คำที่เป็นสีฟ้านะคะก็จะเป็นคำที่เน้นซึ่งอาจารย์บอกว่าลองฟังดูแล้วเนี่ยก็จะได้ยินว่าคำที่เน้นนั้นน่าจะดังกว่าอีกคำอื่นๆในพยางค์อื่นในคำนั้นนะคะแล้วก็เสียงก็จะคือพยางค์อื่นที่ไม่เน้นเนี่ยก็จะอาจจะรวบเสียงหรือว่าเสียงสั้นนะคะแต่ว่าพยางค์ที่เน้นเนี่ยก็จะเสียงยาวกว่านะคะแล้วก็ระดับเสียงก็จะสูงกว่าค่ะก็เมื่อกี้ก็ได้ยินท่านอาจารย์ก็ลองออกเสียงตามนะคะก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะค่ะ Yes Donna
1: When we talk about lexical stress, the stress within a word, we typically talk about three different levels of stress: primary, secondary, and unstressed. So the strongest stress would be primary, the next strongest stress we refer to as secondary, and unstressed syllables are exactly as we've indicated here. They do not receive stress.
0: ค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึง stress นะคะการเน้นเสียงเนี่ยนะคะสัญลักษณ์หรือว่าระดับประเภทของการเน้นเสียงก็แบ่งเป็น3ระดับนะคะก็คือ primary ก็คือว่าเน้นเสียงมากที่สุดนะคะ

0: อัลฟาเบตเนี่ยนะคะการใส่สัญลักษณ์เนี่ยใช้เป็นที่เรียกว่า diacritics ก็คือเครื่องหมายแสดงการออกเสียงนะคะเครื่องหมายแสดงการออกเสียงซึ่งอาจจะขีดไว้ข้างบนข้างล่างนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้นี่นะคะอาจารย์บอกว่ามีอยู่2ลักษณะนะคะ2แบบแรกก็ที่เป็นขีดนะคะซึ่งจะขีดเหนือคำที่เป็น primary stress นะคะเรียกว่า superscript แล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเป็นขีดเหมือนกันแต่ขีดใต้คำนะคะที่เป็น secondary stress เรียกว่า subscript นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือทำเหมือนกับเป็นอักษรในภาษาฝรั่งเศสนะคะนะคะถ้าเป็น primary stress ก็จะเป็น graph action นะคะเป็นตัวที่ขีดเริ่มจากซ้ายมาขวาเฉียงๆนะคะตัวที่สองอะค่ะถ้าเป็น secondary ก็จะเป็น acute นะคะคือจากขวาไปซ้ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะจริงๆในสไลด์ของเราใน handout ของเรานี่จะเป็นรูปที่ใส่เป็น accent ใช่ไหมคะนะคะนะคะphotographicนะคะซึ่งกราฟเนี่ยจะเป็น stress เป็น primary stress นะคะก็จะออกเสียงดังที่สุดนานที่สุดแล้วก็ระดับเสียงจะสูงที่สุดนะคะส่วนพยางค์แรกจะเป็น secondary stress ค่ะ
1: There are some words in English where stress can actually change the meaning of the wordOne of the most popular examples is the difference between desert and dessert. You probably know the difference between the meanings of these two words. Desert, with primary stress on the first syllable, is an area, a geographical area, with very little rain. Dessert is something that you eat at the end of the meal that's very sweet. Here are some other examples.Invalid, a person who is very ill or disabled. Invalid, no longer good or out of date. Misery, stress on the first syllable, a state of extreme unhappiness. And Missouri, which is one of the 50 states in the United States located in the south of the country. And finally,Object, something that we can see and touch. Object, to express disapproval.
0: ค่ะก่อนที่จะอธิบายจะแปลสไลด์นี้นะคะขอกลับไปสไลด์เมื่อกี้นิดนึงค่ะคือตรง accent นะคะดิฉันอธิบายผิดไปนิดนึงนะคะสลับกันนะคะคือถ้าเป็น primary stress นั่นคือ acute accent นะคะถ้าเป็น secondary นั่นคือ grave accent นะคะค่ะทีนี้มาถึงสไลด์ stress and meaning นะคะอาจารย์ก็บอกว่าการที่เน้นพยางค์ที่ต่างกันเนี่ยทำให้ความหมายต่างกันไปเลยมีผลต่อความหมายด้วยนะคะอย่างคำที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะคำแรกนะคะ desert ค่ะนะคะที่แปลว่าทะเลทรายนะคะส่วนคำที่สองที่มี S 2ตัว dessert อันนั้นแปลว่าของหวานนะคะคู่ที่สองนะคะ invalid นะคะอันนี้แปลว่าคนพิการใช่ไหมคะถ้า invalid ของที่ทำไมฮะหมดสมัยนะคะที่ไม่ล้าสมัยไปแล้วนะคะคู่ที่สามนะคะ misery อันนี้ก็คือความอะไรฮะความเศร้านะคะmisery อันนี้คือชื่อรัฐนะคะต่อไปคู่ที่สี่นะคะ object อันนี้ก็คือวัตถุนะคะถ้า object ก็คือการคัดค้านค่ะการไม่เห็นด้วยนะคะจะเห็นว่าเมื่อลงเสียงเน้นเสียงต่างพยางกันนะคะก็อาจจะเปลี่ยนจาก verb เป็น noun จาก noun เป็น verb แล้วก็ความหมายก็เปลี่ยนด้วยนะคะค่ะ
1: Here we see a nice cartoon

0: that illustrates a misunderstanding that resulted from the misplacement of stress. You see a couple, a husband and wife, probably at a restaurant, and they're having a little bit of a disagreement because the waiter has brought them some dessert and not some dessert. So somebody mispronounced the word by placing the stress on the wrong syllable.
1: ค่ะก็เป็นการ์ตูนที่เอาคำคู่แรกเมื่อกี้มาทำให้ดูเล่นให้ดูนะคะคือ desert กับ dessert นะคะออกเสียงผิดก็ผิดไปเลยอยู่ในร้านอาหารนะคะถ้าออกเสียงว่าเป็น desert ก็คงไม่ได้นะคะของหวานที่อยากจะทานค่ะ
0: Sometimes when you teach stress your students may ask you I'm confusedBecause I think that British English is different than American English. And this is true. There are some words in British English that place the stress differently than American English. Not very many, probably about 30 or 40 words total. Here are some examples, though, just so that you're aware that there can be differences in stress between British and American.So in American English, we say perfume, British English, perfume. In American, capillary, British, capillary. American English, chimpanzee, British, chimpanzee. American English, controversy, British English, controversy.And finally, American English, laboratory, British English, laboratory. These are very typical examples where the stress is different in American English than it is in British English. But again, not very many words where this is the case.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าบอกว่าในคำภาษาในคำอังกฤษกับอเมริกันอังกฤษกับอังกฤษเนี่ยนะคะค่ะก็จะมีการออกเสียงสเตรสซึ่งต่างกันในคำเดียวกันเนี่ยนะคะบ้างนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าไม่มากนะคะสัก 30-40 คำเท่านั้นเองทั้งหมดนะคะซึ่งอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างคำแรกนะคะถ้าอเมริกันก็ออกเสียง perfume นะคะถ้าเป็น British ก็ perfume นะคะก็เน้นคนละพยางค์นะคะหรืออย่างตัวที่สอง capillary อันนั้นคืออเมริกันนะคะเน้นตัวแรกพยางค์แรกนะคะถ้าอังกฤษก็จะเป็น capillary ค่ะเน้นยกตัวอย่างแค่นี้นะคะ
0: We have quite a few unfortunately rules in English about where to place the stress and there are a lot of reasons whyA certain receives stress in English. I'm going to talk about the following reasons why stress in English falls on certain syllables. The first reason has to do with the history of the language. And very often, does the word come from Anglo-Saxon, Norman French, classical,etc. origins. You know that in English we have taken words from many different languages and incorporated them into English. Second reason that I mentioned already is affixation, whether the word has a prefix or a suffix. And sometimes the addition of a prefix or a suffix changes the stress of the word. And we need to know the rules for this. Third,compound nouns, compound verbs, compound adjectives. Compounding in English is one way that we form new words in the language, and compounding also changes the stress. And finally, sometimes grammatical category. Is it a noun? Is it a verb? Is it an adjective? We already saw the example object versus object.Object is a noun, and it receives the stress on the first syllable. Object is the verb, and that

0: ค่ะอาจารย์ดอนน่าก็กล่าวถึงปัจจัยนะคะที่มีผลต่ การที่ออกเสียงเสียงเนี่ยในที่ต่างๆกันนะคะปัจจัยแรกก็คือต้นกำเนิดของคำนะคะรากศัพท์นั้นนะคะมาจากไหนมาจากเป็นแองโกลแซกซันเป็นฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษแบบคลาสสิคอลหรือเปล่านะคะซึ่งทำให้มีผลต่อการเน้นเสียงปัจจัยที่สองก็คือการเติม prefix หรือ suffix นะคะซึ่งจะมีกฎของมันอยู่นะคะว่าการเน้นเสียงจะต้องเปลี่ยนอย่างไรนะคะปัจจัยที่สามคือการผสมคำนะคะเป็น compound ทั้งหลายอย่างเช่นซึ่งอาจจะเป็น compound noun compound verb หรือ compound adjective ก็ได้นะคะซึ่งก็ทำให้การเน้นเสียงก็เปลี่ยนไปเหมือนกันปัจจัยที่4นะคะก็คือว่าเป็นคำประเภทไหนนะคะซึ่งอันนี้ในเชิงไวยากรณ์ก็อย่างเช่นคำนามเป็นคำกริยาหรือว่าเป็นคำวิเศษค่ะ
1: Let's start with a word's origins where the word comes fromWhen we borrow a word into a language, we typically talk about loan words. A loan word is a word which has been borrowed from another language and which we now have incorporated into our language, in this case, English. Many of the loan words in English keep the stress pattern of the language from which they were borrowed. This is true of many words from French because we have many, many words in English that comefrom French, especially Norman French. Words like masseuse, somebody who gives you a massage, bizarre, meaning very strange, baroque, one of the eras of history. From Persian, we have the word bazaar, and we've kept the stress pattern from Persian. From Arabic, we have the word giraffe. These words reallydon't fit the normal English stress rules, so we can consider them to be exceptions to the rule. But you can remember that maybe explaining to your students, if they ask you why is the stress on this syllable, it might be because of the history of the word.
0: ค่ะ สำหรับปัจจัยแรกนะคะก็คือต้นกำเนิดของภาษาของคำนั้นนะคะว่ามาจากภาษาอะไรนะคะก็อันนี้อาจารย์ดอนน่าบอกว่ามาจากภาษาไหนก็จะเก็บรักษาวิธีการที่จะเน้นพยางค์เนี่ยนะคะของภาษานั้นมาใช้นะคะอย่างเช่นคำในที่ยืมมาจากคำภาษาฝรั่งเศสอย่างเช่นคำว่า masseuse นะคะซึ่งแปลว่าคนที่นวดนะคะนะคะแล้วก็ bizarreหรือว่า baroque นะคะสามคำนี้นะคะก็เน้นพยางค์ที่สองตามอย่างคำในภาษาฝรั่งเศสนะคะอีกคำหนึ่งซึ่งยืมมาจากภาษาเปอร์เซียนะคะ bazaar นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะยืมมาจากภาษาอาหรับิกนะคะ giraffe ค่ะก็จะเน้นเสียงตามต้นกำเนิดของคำนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการเน้นเสียงของคำที่ยืมมาจากภาษาอื่นเนี่ยจะถือเป็นข้อยกเว้นนะคะเป็นข้อยกเว้นของกฎการเน้นคำค่ะ
1: Our first rule of stress has to do with the original words of English which were the Anglo-Saxon words in Old English. That was the very beginnings of the English language. And the Anglo-Saxon rule, or the Anglo-Saxon root rule, simply says that the stress of any word that comes from Anglo-Saxon is on the first syllable of the root of the word. So never, meadow, Monday, body, father, become, summer,unpack. These are all words of Anglo-Saxon origin. And we can usually say that Anglo-Saxon words are very common words in the language. They're the first words that people needed to communicate. Things like the parts of the body, hand, foot, mouth, the calendar, summer, winter, animals,like cow, domestic life,

0: things like fire, house, basic verbs like come, give, adjectives, things describing the physical world, the landscape, and words having to do with war and peace, because these were things that the Anglo-Saxons thought a lot about.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงรากศัพท์ที่มาจากแองโกลแซกซันนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าคำที่มาจากแองโกลแซกซันเนี่ยนะคะก็จะสเตรสที่พยางค์แรกนะคะของรากศัพท์นั้นนะคะก็อย่างเช่นคำว่า never major monday body father become summer unpacked นะคะนี่ unpack เนี่ยนะคะก็ un เนี่ยเป็น prefix ใช่ไหมคะเราก็ไม่ stress อยู่แล้วนะคะเพราะตรงตัวรากศัพท์ของมันมาจากคำว่า pack นะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าคำจาก Anglo-Saxon origin เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำที่เป็นคำธรรมดาเป็นศัพท์ธรรมดานะคะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำทั่วไปนะคะเช่นคำที่บอกส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหรือว่าคำที่บอกถึงฤดูกาลนะคะซัมเมอร์อะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็พูดถึงคำที่พูดถึงสัตว์นะคะอย่างเช่นคาวคำที่พูดถึงชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นโฮมไฟร์หรือว่าคำที่เป็นเวิร์บนะคะที่ใช้กันบ่อยๆคำนะคะกิฟหรือว่าคำที่เป็น adjective ที่บอกลักษณะของพื้นที่นะคะหรือว่าคำเกี่ยวกับ war and peace ซึ่งอาจารย์บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยก็ต่อสู้กันมากเหลือเกินนะคะเพื่อที่จะมีทั้งสงครามและสันติภาพนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยค่ะ
0: And here we have some examples of what perhaps Anglo-Saxon life looked likeVery, very simple society, and you can see the kinds of things that they probably needed to talk about in the picture on the screen, and also warfare. Right? You see peace and war, or here in our pictures, we see the depiction of war. So they needed to talk about this. And so the vocabulary about that is usually from Anglo-Saxon in English.
1: ก็อย่างที่บอกนะคะภาพที่อาจารย์ให้ดูคือภาพแรกเนี่ยก็เป็นบ้านเรือนนะคะเป็นชีวิตประจำวันทั่วไปภาพที่2ก็การทำศึกสงครามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็เป็นคำที่ใช้กันอยู่ประจำเหมือนกันนะคะค่ะ
0: โอเค next let's talk about suffixes and stress I mentioned already in our introduction that the addition of a suffix in EnglishCan cause a change in the stress pattern of the word. There are actually three possible things that can happen with the addition of a suffix. First, we have what are called stress neutral suffixes. And when we add a stress neutral suffix, there is no change. Look, for example, at forgive, stress on the second syllable.If we add the suffix en, the stress stays the same. Forgive, forgiven. Forgive, forgiven. Regret, regretful. So ful, the suffix, does not change the stress pattern of the word. A second possibility is a category we call stress demanding suffixes. And these stress demanding suffixes cause the stress to move.To the end of the word, to the suffix itself. So listen to the difference between absent, stress on the first syllable, absent, and when we add the suffix t, someone who is absent, absentee. So the stress moves to the suffix. Auction, and someone who conducts an auction is an auctioneer.Auction, auctioneer. So these are the second category of suffixes called stress demanding suffixes. Our third category of suffixes is a category called stress changing suffixes. And here the stress

0: S shifts to the penultimate syllable, penultimate meaning next to last. So the suffix changes the stress, but it changes it to the syllable right before the suffix. Athlete, athletic, telephone, telephonic. I hope you can hear the stress there.
1: ค่ะสำหรับแบบที่3นะคะก็คือ stress changing suffix นะคะก็คือว่าเมื่อเติม suffix เข้าไปเนี่ยนะคะการเน้นพยางค์เนี่ยย้ายที่แต่ไม่ได้ย้ายไปอยู่พยางค์ท้ายนะคะคราวนี้ย้ายมาอยู่พยางค์ก่อนท้ายคือพยางค์ก่อน suffix นะคะอย่างเช่นคำว่า athlete นะคะพอมาทำเติม ic เข้าไปก็เป็น athleticนะคะคือมาเน้นที่พยางค์ก่อนพยางค์สุดท้ายนะคะหรือคำที่สอง telephone นะคะก็มาเปลี่ยนย้ายมาเป็น telephonic เป็นพยางค์ก่อนท้ายนะคะที่เน้นค่ะ
0: Let's go back and look at category number one a little bit more in depthThe stress neutral suffixes. Remember, these are the suffixes that do not change the stress of the word. These include the early English suffixes that I've listed, D-O-M, E-N, E-R, E-S-S, F-U-L, H-O-O-D, I-S-H, L-E-S-S, L-Y,M-A-N, N-E-S-S, S-O-M-E, W-A-R-D, S, and W-I-S-E. These are all early English suffixes, again from the Germanic or Anglo-Saxon origins that do not change the stress pattern of the word. So king, and if we add the suffix D-O-M,The stress still remains on the first syllable, kingdom. Child, if we add the suffix H-O-O-D, we still have the same stress pattern, stress on the first syllable, childhood. In this same category, we also have some non-native suffixes that we've taken from other languages, I-S-T, I-Z-E. Examples here, active,Activist, union, unionize. So again, the stress stays the same because these are stress neutral suffixes.
1: ค่ะก็อาจารย์กลับมาอธิบายอย่างละเอียดอีกทีในแบบแรกนะคะที่เป็น stress neutral suffixes นะคะก็คือว่าการที่การเน้นเสียงเนี่ยไม่เปลี่ยนพยางค์นะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าประเภทแรกก็คือพวก suffix ที่มาจากคำพวกภาษาเก่านะคะ Anglo-Saxon Germanic อะไรพวกนั้นนะคะซึ่งมีใช้กันอยู่มากมายนะคะก็อย่างเช่น D-O-M ลงท้ายนะคะนี่คือพวกคำลงท้ายทั้งหมดนะคะ E-N-E-R E-S-S นะคะ F-U-L อะไรพวกนี้นะคะอาจารย์เห็นแล้วบนสไลด์นะคะซึ่งก็การเน้นเสียงก็ไม่ย้ายพยางค์นะคะอย่างเช่น king นะคะก็เป็น kingdom childhood นะคะก็เน้นที่พยางค์แรกเหมือนเดิมอีกประเภทหนึ่ง suffix ที่อาจารย์บอกว่าเป็น non-native suffix ไม่ได้มาจากภาษาอังกฤษเดิมนะคะที่ยืมมาก็จะเป็นพวก IST หรือว่า IZE นะคะตรงนี้ก็ไม่ย้ายพยางค์เหมือนกันการเน้นเสียงนะคะอย่าง active ก็เป็น activist union ก็เป็น unionize ค่ะ
0: Back again to our second category the stress demanding suffixes we could actually say that theseSuffixes steal the stress, right? They demand or steal the stress. A-I-R-E, E-E, E-E-R, E-L-L-E, E-S-C-E, E-S-E, E-S-Q-U-E, and E-T-T-E.

0: are suffixes that belong in this category. And I should probably mention that all of these come from French. So it's the French that steal things, right? Acquire, acquiesce. China, Chinese, right? So these are stress demanding suffixes or stress stealing suffixes.
1: ค่ะสำหรับประเภทที่2นะคะ stress demanding suffixes นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็น suffix ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นมีการ steal stress ก็หมายความว่าย้ายที่อะค่ะนะคะย้ายที่การเน้นพยางค์ไปเน้นที่ suffix แทนนะคะก็อย่างเช่นคำแรกนะคะ acquire ก็จะเปลี่ยนเป็น acquiescenะคะไปเน้นที่พยางค์สุดท้ายนะคะ esce นะคะ acquiesce China นะคะก็เป็น Chinese
0: and again our last category of suffixes the third category stress changing suffixes let's look a little bit more here again as I saidThe stress moves to the left of the suffix or to the penultimate syllable. And this includes suffixes IC, ICAL, ICS. Examples here, gene, genetic, microscope, microscopic. And there are a few exceptionsThat we just need to learn because English always has exceptions. So I've listed some exceptions there. Also, ID, ITY, stupid, stupidity, masculine, masculinity. These are more examples of stress changing suffixes in English.
1: สำหรับแบบที่สามstress changing suffixes นะคะก็คือการที่เมื่อใส่ suffix เข้าไปแล้วเนี่ยนะคะการเน้นเสียงเนี่ยย้ายพยางค์ไปอยู่พยางค์ก่อนสุดท้ายหรือว่าก่อน suffix ตัวนั้นนะคะก็จะมีอย่างเช่น suffix ic นะคะแล้วก็ ical แล้วก็ ics นะคะอย่างเช่นตัวอย่างคำแรก gene นะคะก็จะเป็น geneticนะคะคำที่สอง microscope ก็เป็น microscopic แต่อาจารย์ก็บอกว่าก็มีคำยกเว้นนะคะที่อยู่ในช่องที่ถัดลงมา exceptions นะคะแม้ว่าจะลงท้ายด้วย ic เนี่ยนะคะแต่การเอาเสียงก็ไม่ได้เน้นพยางค์ที่พยางค์ก่อนสุดท้ายนะคะเหมือนกับ microscopic นะคะก็อันนั้นเป็นข้อยกเว้นซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็คงจะต้องใช้ความจำนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าอย่างที่เคยบอกมาหลายๆครั้งแล้วว่าภาษาอังกฤษมีข้อยกเว้นเยอะมากนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือ ID กับ ITY นะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในcategory นี้ด้วยก็คือว่าการเน้นเสียงเนี่ยนะคะย้ายไปอยู่พยางก่อนสุดท้ายนะคะหรือว่าก่อน suffix นั้นนะคะพยางก่อน suffix ค่ะอย่างเช่น stupid เป็น stupidity นะคะmasculine ก็เป็น masculinity ย้ายพยางค์นะคะค่ะ
0: Excellent We're going to move on to another area and this is the area of compounding Remember that I mentioned compounding already Compounding is a way that English creates new words and it simply means putting two words togetherand creating a new meaning. Basically, a compound is a type of idiom. It functions like an idiom, and it has a special meaning. If we take the adjective green, and we add it together with the noun house, and we create the compound greenhouse, it doesn't mean a house that is green.If we talk about the compound greenhouse, it means

0: is a special structure, usually made out of glass, that we use to grow plants. Or another example, white plus board. It's not a board that is white, it's a special thing that teachers use to write on in the classroom. We used to have a blackboard, but today we have whiteboards. The compound element has a very unique stress pattern, and this is the most important thing to remember. The stress of a compound always falls on the first element of the compound. So we say greenhouse, stress on green, whiteboard, stress on white. That's how we know that this is a true compound.
1: ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะอาจารย์ดอนน่าก็พูดถึง compound noun นะคะขอโทษค่ะ compounding นะคะซึ่งจะเอาคำสองคำมาประกอบกันนะคะแล้วก็จะมีความหมายใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นได้ทั้ง noun ทั้ง verb นะคะอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างเป็น noun ก่อนนะคะก็มีสองคำที่ยกตัวอย่างนะคะก็คือว่าคำว่า greenhouse กับ whiteboard นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า stressอยู่ที่พยางค์แรกเสมอนะคะสำหรับ compound noun ค่ะ Over to you, Donna.
0: Okay. We usually talk about compound nouns, but you should realize that we could make compounds of many different parts of speech. So we can have noun plus noun. For example, birdcage, wagon train,We can have noun plus verb, babysit, web surf, knee jerk. We can have adjective plus noun, green card, hot plate. We can have noun plus adjective, airsick, seasick. We can have verb plus preposition, splashdown, countdown, touchdown.And we can even have three-part compounds consisting of adjective plus noun plus noun. A backseat driver, a waste paper kit, hot dog bun, blackbird nest. Notice the important thing, it's always the first element of the compound that receives the primary stress. So this is an easy rule to remember when you're teaching compounds to your students. It's the firstword in the compound that receives the stress. So the rule is simple, but it can get a little bit complicated because when we put two words together in English, they're not always a compound, and it can make a difference in meaning. So a compound, which is two words together assuming a new meaning,And a phrasal unit, two words that just happen to occur together, are differentiated by their stress patterns. Remember, I mentioned that the compound has the stress on the first element. The stress is the way we can tell the difference in meaning. So, for example, the adjective plus noun compound, hot plate,which means a small electric burner that we use to heat water, receives stress on the first element. Don't forget to turn off the hot plate, the small electric burner. As opposed to the phrasal unit, which is an adjective modifying a noun, careful, that's a hot plate, a plate which is hot.It doesn't have any special meaning, and here we stress the noun because it's the noun that is most important. So we only put the stress on the first element when it's a compound unit.
1: ค่ะก็มาถึงส่วนที่ยากนะคะก็คือว่า compounds เนี่ยบางครั้งก็เราอาจจะสับสนกับ phrasal units phrasal units อาจารย์บอกว่าหมายถึงสองคำที่บังเอิญมาอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะเนื่องจากไวยากรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะความหมายก็จะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อความหมายไม่เหมือนกันก็จะต้องเน้นคนละที่นะคะเน้นเสีย

0: ก็พูดถึง hip doctor นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย hip doctor เป็น compound noun นะคะหมายถึงหมอที่รักษาโรครูมาติซึมที่เกิดขึ้นที่สะโพกนะคะแต่ว่าพอคนนี้บอกว่าจะไปหา hip doctor นะคะสุนัขของเขาเข้าใจผิดคิดว่าไปหา hip doctor คือหมอที่อะไรฮะที่เทรนดี้ที่ทันสมัยใหม่อะไรพวกนั้นนะคะก็ความหมายก็ผิดไปเลยค่ะ
1: I mentioned stress and grammar. And there are actually 130 words in English where the difference between a verb or a noun or an adjective is signaled only by stress. You probably know many of these already. So for example, conduct, the verb, conduct, the noun, survey, the verb,Survey, the noun. Present, the verb form. Present, the noun form. And in this case also, there is an adjective form, present. Perfect, the verb form, and an adjective form, perfect. So the only difference in these words is the stress, and of course the change in vowel,as well when we have the unstressed syllable. And these make a difference in meaning. There are only 130 of these pairings in English, but they are very common words often and ones that you as teachers need to know the difference in stress in order to teach your students.
0: ค่ะอาจารย์ได้พูดถึงว่า grammar นะคะไวยากรณ์ก็เป็น verb เป็น noun เป็น adjective เนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้การเน้นเสียงของพยางค์นี่เปลี่ยนไปนะคะก็อย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอย่างคำว่า conduct นะคะซึ่งถ้าเป็นกริยาก็จะเน้นที่พยางค์ที่สองนะคะแต่ถ้าเป็นคำนามก็ conduct นะคะแล้วก็คำที่สอง survey กับ surveyนะคะคำที่3นะคะมีปรากฏทั้งใน verb noun แล้วก็ adjective นะคะแต่เน้นเสียงที่พยางค์ต่างกันนะคะถ้าเป็น verb ก็เป็น present ถ้าเป็น noun ก็ present ถ้าเป็น adjective ก็ present เหมือนกันนะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่านักเรียนเราก็พูดผิดกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าคำต่อไปถ้าเป็นกริยานะคะ perfect ถ้าเป็น adjective เป็น perfect ค่ะก็เปลี่ยนที่เน้นนะคะแล้วก็ประเภทของคำก็เปลี่ยนนะคะความหมายก็เปลี่ยนด้วยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุด

0: เอียมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: The teacher presented the present perfect tense. It's a rebel's responsibility to rebel against authority. If you don't conduct yourself appropriately, I'll give you a failing grade for conduct. So these are just examples of noun, verb, adjective pairings and the difference in stress.
1: ค่ะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นประโยคนะคะใช้คำพวกนี้อยู่ด้วยกันในประโยคนะคะซึ่งจะออกเสียงต่างกันเมื่อเป็น verb หรือเป็น noun หรือเป็น adjective นะคะอย่างตัวอย่างประโยคแรกนะคะ The teacher presented the present perfect tense presented นะคะตรงนี้เป็น verb ใช่ไหมคะแล้วก็ present perfect tense ตรงนั้นเป็น adjective นะคะค่ะประโยคที่สองนะคะ It's a rebel's responsibility to rebel against authority คำแรกนะคะ rebel อันนั้นเป็น noun นะคะแล้วก็ to rebel อันนั้นเป็น verb ประโยคที่สาม If you don't conduct yourself appropriately I'll give you a failing grade for conduct conduct คำแรกเป็น verb นะคะแล้วก็ a failing grade for conduct อันนั้นเป็น noun ค่ะเน้นพยางค์ต่างกันนะคะ
0: Next category we're going to talk about is phrasal verbs. Sometimes these are also called two-word verbs, but we also have three-word verbs, so a better terminology is phrasal verb. Phrasal verbs function very much like compounds. They're a type of idiom and have a meaning of their own. So when we put two words together, a verb plus a preposition,and form a phrasal verb, it has its own special meaning. Phrasal verb consists of a verb plus a particle, and it is the particle that receives stress. Here are some examples. Look out, which means please be careful or pay attention. Turn on, to become very excited or aroused, often sexually, right?Take off, to leave or depart. The airplane took off. To look down on somebody, to lack respect or disregard. These are all examples of phrasal verbs where the particle receives the stress.
1: ค่ะสไลด์นี้อาจารย์ก็พูดถึง phrasal verbs นะคะซึ่งก็คล้ายๆกับ compounds นะคะคือว่ามีการเน้นพยางค์ที่ต่างออกไปนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้ว phrasal verbs นี่จะเน้นที่ตัว particle ที่ตามหลังตัว verb นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ให้นะคะ look out turn on take off look down on ค่ะ
0: Here's another cartoon for you. There's a man standing looking at the view on Lookout Mountain.